0: ้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายวอลเลนซ์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
2: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
3: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายให้คนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
4: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
2: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้ นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต็อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต็อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต็อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต็อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต็อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต็อกแต่ของโลกเนี่ยสต็อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต็อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
6: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต็อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่สองลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
11: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
11: นายแพทย์ทีโดรสอัธานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิคาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยวอภรณ์นันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6 6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้า คะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28
13: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกาย อาหารของสมองมีเพียง2 อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
18: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
18: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
20: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
22: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
21: ครับผม
22: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับเพื่อที่จะให้เรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการความไม่สงบนะครับหลักคอปสอนที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของ มาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
0: ครับผม
22: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
0: คร
22: ับแล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการ

0: การดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มายังไงบ้างไหมครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
0: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
1: ครับผมครับและก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
0: ี่คือ
1: สิ่งสำคัญที่สุดครับ
0: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
1: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปก.อำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มว่าขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
0: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของบัตรทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่อง

0: ของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของทั้งให้รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเรามากขึ้นครับผม
1: ครับจากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
0: ครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
1: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริศชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
6: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการควบไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อผมว่าสถานการณ์ที่ว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยกทม.ได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าคำนวณอาคารได้เมื่อไหร่ก็อยากจะให้เขากลับคืนสุขภาพปกติให้เร็วที่สุดนะอันนี้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่ยังมีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปเผื่อขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
5: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
7: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนและมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี่เป็นสิ่งที่ซึ่งสถานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
5: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebook ขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
9: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
8: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
3: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
10: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
13: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัว และที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่าไทย Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีแล้วคุณผู้ฟังปลายสัปดาห์กันแล้วค่ะ3กันยายน2569กับเรา2คน1หนุ่ม1สาวดิฉันพี่มนกันเดชะชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ประจำการ
1: รายงานตัวครับ วันนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้ฝนไม่ตก
0: วันนี้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็วันนี้การจราจรในเส้นทางที่ดิฉันไปมาไม่หนาแน่นสักเท่าไหร่ยังเคลื่อนตัวได้ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยไปใช้เส้นทางหน้าโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพคนในช่วงเช้าก็รถไม่ติดมากค่ะยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าที่ต้องระมัดระวังก็คือหลังจากที่มีการทำถนนคุณก็จะไม่มีเส้นแบ่งเลนนะคะก็จะไม่มีเส้นแบ่งเลนอาจจะ
1: คนขับรถอาจจะมั่วๆนิดนึงมั่วเลย
0: ก็อาจจะต้องระมัดเพิ่มความระมัดระวังเนาะคุณเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเบียดกันขึ้นมาเกิดการชนกันขึ้นมาเนี่ยก็จะอาจจะต้องหนักนิดนึงเพราะว่าไม่มีในเรื่องของเส้น
1: ถนนเป็นยังไง
0: ต้อง
1: เรียบไหม
0: ถนนเรียบมากนะคะไม่ได้รู้สึกถึงการตกหลุมอากาศหลายคนน่าจะพูดเหมือนดิฉันนี่แหละเรียบค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการสัญจรบริเวณหน้าโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพเนาะก็จะมีรถผู้ปกครองที่จอดและจะเบี่ยงออกนะคะแล้วก็จะมีรถจากเลนที่จะเบี่ยงเข้าไปจอดหรือว่าเบี่ยงที่จะเข้าไปเลี้ยวซ้ายตรงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลสวนดอกเส้นนี้ช่วงเช้าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอาจต้องแบบสังเกตเพิ่มขึ้นสักนิดนึง
1: แต่ถนนก็จะโล่ง
0: ถนนโล่งค่ะคุณ
1: ครับ
0: ถนนโล่งแล้วก็วิ่งได้แบบสบายๆพอวิ่งได้แบบสบายๆคุณผู้ฟังก็ต้องเตือนเรื่องของการใช้ความเร็วเพราะถนนเรียบไม่มีการตกหลุมอากาศแล้วก็จะแบบการใช้ความเร็วอาจจะ
1: ขับเพลิน
0: ๆเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงหน้าโรงเรียนช่วงการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วนต้องเบาลงนะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในช่วงที่ยังไม่มีการตีเส้นจราจรในช่วงนี้ค่ะแต่ขับดีคุณขับดีอันนี้ต้องแบบอ่ะทำดีต้องชม
1: มีพี่เอกพี่เซนแล้วนะบอกว่าขับดี
0: ขับดีค่ะทำดีต้องชมนะคะอ่ะวันนี้ฝนฟ้าไม่ตกแต่ก็อยู่ในช่วงของการระมัดระวังก็จะแจ้งเตือนพรุ่งนี
1: ้ก็ถือว่ามีเวลาหายใจหายคอได้สักวันหนึ่งนะพี่เอ
0: ๋ค่ะ
1: ครับ
0: แต่เมื่อวานคุณจำได้ที่เราคุยกันตอนเช้าก็เป่งลึงนะแจ้งจางปางแต่พอ
1: bye bye.
0: ช่วงบ่ายๆดิฉันก็เริ่มคุณคมฝน
1: บ่ายๆเนี่ยผมเจอเลยฝนกี่โมงนะบ่ายโมง
0: บ่ายโมงใช่
1: เจอฝนบ่ายโมงนะครับช่วงนวดอะที่กบิซีหนึ่งแถวกาตพยอมนะครับเมื่อวานไปภารกิจทางโซนูดเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าไปทำอะไรมา
0: เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้มีหลายที่ชวนไปเที่ยวด้วยคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะชวนไปเที่ยวกันก็ไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะสำหรับในวันพฤหัสบดีที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2569 24ชั่วโมงนี้ค่ะสภาวะอากาศทั่วไปของภาคเหนือเราทั้งตอนบนตอนล่างนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้วันนี้ฝนฟ้าคะนองเท่าเมื่อวานเอ๊ะดิฉันจำไม่ผิดนะ วันนี้เนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสส่วนวันนี้เรื่องการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยดิฉันเห็นกราฟิกนึกถึงลอดช่อง
1: นึกครับ
0: ลอดช่องวันนี้ไม่มีแตงไทยลอดช่องล้วนๆเลยคุณผู้ฟัง25อำเภอวันนี้นะคะคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะปริมาณฝนจะอยู่ที่ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังวันนี้น่าจะเมื่อวานยังมีปานกลางนะวันนี้มีวันนี้ไม่มีปานกลางแล้วว
1: ันนี้เป็นฝนเล็กน้อยมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดหนึ่งนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการแจ้งเตือนของฝนนะครับมีการแจ้งเตือนของฝนตกเนี่ยทุกวันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการออกประกาศด้วยนะครับของท่าราชสูตรอุตุนิยมวิทยานะครับจริงๆแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยฝนก็จะขยับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แหละครับ60ร้อยละ60ของพื้นที่อย่างวันนี้เมื่อวานเนี่ยอย่าง160ก็ถือว่าตกหนักในเมืองแล้วก็รอบนอกเมื่อคืนนี้นะครับที่บ้านที่เมริมเนี่ยฝนตกถึงประมาณสักแต่ไม่ได้ตกหนักนะครับถึงประมาณสัก2ทุ่ม2ทุ่มกว่านะครับมีฝนตกแต่ตกไม่หนัก
0: สองเมื่อวานที
1: ่ตกไปทางในเมือง
0: ช่วง2ทุ่มไม่ตกคุณช่วง2ทุ่มมืดๆไม่ตกแต่ว่าเหมือนจะไปตกช่วงสัก3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนี้
1: ฝนไล่มานะครับแล้วก็ฝนจะเยอะนะครับในวันเสาร์ที่5แล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับรวมไปถึงวันพุธที่9กันยายนด้วยนะครับที่ฝนร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้นะครับอาจจะต้องติดตามเรื่องของการประกาศนะครับรวมไปจนถึงติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่นะครับซึ่งทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่2แล้วเมื่อวานนี้พี่เอ๋บอกไปแล้วนะครับเรื่องฉบับที่1นะครับวันนี้ออกประกาศฉบับที่2นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับช่วงนี้นะครับวันที่4ถึง7นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมของเราเนี่ยอย่างพี่เอกบอกไปเมื่อวานนะครับได้รับผลกระทบก็จะเป็นอำเภอทางโซนเหนือแล้วก็อำเภอที่ติดกับเชียงรายลำปางลำพูนนะครับส่วนอำเภอที่อยู่ทางทิศตะวันตกติดกับทางแม่ฮ่องสอน
0: ครับ
1: ขาวสะอาดนะครับช่วงนี้แต่จะมีวันที่5ที่6นะครับที่5ที่6ที่จะทางอำเภอโซนใต้นะครับที่จะมีฝนตกนะครับอันนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับจากทางราชการจากหน่วยงานในพื้นที่นะแล้วก็ตอนนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการสื่อสารลงไปนะกำชับลงไปทุกพื้นที่นะครับทั้งอำเภอท้องที่ท้องถิ่นนะครับเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข่าวสารอย่างท้องถิ่นและต่อเนื่องนะครับในทุกสื่อนะครับที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดและทางแม้กระทั่งทางหอกระจายข่าวด้วยทางกลุ่ม LINE ทาง SMS ทาง Facebook Fanpage ทุกช่องทางนะครับก็ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางหลายพื้นที่มีดินสไลด์เนื่องจากว่าฝนตกเยอะฝนตกสะสมนะครับทำให้ดินอุ้มน้ำนะครับช่วงนี้ถ้าจะไปเส้นทางไหนก่อนออกจากบ้านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนนะครับเรื่องของการเดินทางระมัดระวังนะครับพื้นที่ที่อาจจะมีดินสไลด์บ่อยหรือว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมขังซ้ำซากนะครับ
0: ค่ะระมัดระวังกันด้วยในช่วงของฤดูฝนช่วงนี้พอฝนตกหลายๆวันติดกันเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มที่จะเป็นห่วงก็จะเป็นเรื่องของดินโคลนถล่มนะเรื่องของดินสไลด์หลายพื้นที่นะในพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็เริ่มที่จะมีเรื่องของดินสไลด์แล้วเนื่องจากว่าฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็ตกติดกันหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยดินอุ้มน้ำค่ะคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยเวลาไปท่องเที่ยวแต่ก็ยังยืนยันเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนยังท่องเที่ยวได้นะคะในช่วงของฤดูฝนแล้วก็ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแต่ว่าต้องรับฟังข้อ เขาเรียกเขาแจ้งเตือนนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนั้นเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นมาหลายปีนะเขาจะรู้ว่าสีน้ำแบบนี้
1: แล้วเขา
0: เตรียมความพร้อมหรือยังใช
1: ่ว่าบางที่จุดเราอยู่อย่างที่เราคุยกันฝนอาจจะไม่ตกหรอกนะฮะแต่ว่าอาจจะเหนือขึ้นไปอาจจะมีฝนตกหรือมีน้ำหลากลงมา
0: พื้นที่ต้นน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอยู่มานานคุณผู้ฟังเขาจะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะคุณรู้ว่าแบบถ้าน้ำแบบเนี้ยก็
1: เขาจะมีประสบการณ์ของเขา
0: ใช่ต้องแจ้งเตือนแล้วนะ
1: ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราทางด้านผู้ว่าก็ได้กำชับไปแล้วนะครับว่าจุดไหนที่อันตรายก็สามารถที่จะสั่งปิดห้ามเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็มีการจัดสั่งให้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพอมาถึงจุดของเราแล้วก็จะมีการแจ้งไปยังพื้นที่ท้ายน้ำที่จะรับผลกระทบจะได้ยกของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าจะมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกับลำน้ำนะครับปลายทางหรือว่าท้ายน้ำด้วยนะครับอย่างพี่เอกบอกไปคือปฏิบัติการคำแนะนำของเจ้าที่นะครับจะไปลึงนะครับอย่าลงอย่าเข้าอย่าไปนะครับ
0: จะไป
1: อย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะอย่าใช้กับว่าเอ้ยไม่เป็นไรเมื่อก่อนก็เคยเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าพอเผื่ออันตรายให้เกิดขึ้นอาจจะมีการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วก็อาจจะได้รับเนี่ยแหละประสบเรื่องของเหตุเนี่ยอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือว่าสูญเสียเรื่องของทรัพย์สินนะครับ
0: คืออย่างบางเรื่องเนาะอย่างน้ําตกเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังบางทีเจ้าหน้าที่เค้าก็จะมีการเป่านกหวีดนกหวีดคือเขาได้ยินเสียงนกหวีดหรือได้ยินเสียงอะไรที่ไม่ได้เป็นเสียงปกติอยากให้หยุดกันสักนิดนึงแล้วก็รอหันไปดูเจ้าหน้าที่สักนิดนึงเขาอาจจะวิ่งมาไม่ทันแ
1: บบ
0: ตะโกนแล้วไม่ได้ยินเขาวิ่งมาไม่ทันจะต้องใช้เสียงนกหวีดเป่าแจ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ยินเสียงอะไรที่แบบเป็นเสียงนกหวีดหรือเสียงอะไรที่แปลกจากการไปท่องเที่ยวในทุกๆครั้งก็อยากให้เชื่อฟังนะคะสำหรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็เด็กดอยอย่างเราดิฉันต้องบอกก่อน เด็กดอยอย่างเรานะฮะบ้านเราไม่มีทะเลเด็กดอยอย่างเรานะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ปิดเทอมอะไรต่างๆมีว่าการวางแผนจะไปเที่ยวทะเลอันนี้ก็ต้องสังเกตธงคุณผู้ฟังสังเกตธงเหมือนกันเลยธงเขาสีธงเหมือนกับเราเลยเขียวเหลืองแดงนะคะถ้าธงสีแดงเนี่ยไม่สามารถเล่นน้ำได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อฟังด้วยเหมือนกันสำหรับคำแนะนำจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามทะเลคุณตามชายหาดเนี้ย
1: บางทีอย่างที่เอวไปเราอาจจะอยู่ทางเหนือไม่ค่อยได้ไปเล่นน้ำทะเลพอไปถึงแล้วบางทีมันมีจุดที่แบบเขาเรียกว่าจุดที่เขาเรียกว่าน้ำดูดหรือไอ้ทะเลใช่ไหมฮะ
0: น้ำวนคือบางทีเนี่ยคือบางทีชายหาดที่ทะเลก็เหมือนบ้านเรานี่แหละคุณผู้ฟังบางทีเขาไม่ได้เป็นชายหาดเราจะเห็นเหมือนชายหาดแต่ว่ามาปุ๊บแล้วมันจะหักลงเลยคุณคือเป็นน้ำลึกเลยซึ่งเราไม่รู้ไงค
1: ือ
0: เรา
1: จุดนั้น
0: จุดใช่คือเราไม่รู้พอเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเชื่อคำแนะนำจาก
1: พี่ๆปักธงอยู่แล้ว
0: ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสีธงสังเกตด้วยนะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการนะคะนมัสการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลศรีอัมไพท่านได้ให้ข้อแนะนำนะคะแล้วก็เป็นหลักธรรมคำสอนนะคะในหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของความรักเรื่องของสื่อสิ่งสร้างสรรค์สื่อที่สะท้อนความจริงนะคะหลายเรื่องท่านได้เขียนไว้ในหน้าไลฟ์ของเรานะคะสำหรับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามนะคะอ่านในเรื่องของข้อ
1: คติธรรม
0: นะคะได้ท่านก็บอกว่าเนี่ยกฎแห่งกรรมเสียงอ่านพี่ชัยศิลป์ฝ่ายกวินน้อมนำธรรมมาฝึกฝนทอเรียงพี่บูลสอนใจให้ฝึกตนสู่มรรคผลสร้างความรู้คู่คุณธรรมนะก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะท่านก็ทักทายเรามาด้วยบอกเจริญพรนะครับคุณโยมจงเมตตาผู้อื่นแม้ในยามที่โลกไม่อ่อนโยนกับเราเพราะความเมตตาคือพลังที่งดงามที่สุด ค่ะขอบพระคุณค่ะนะแล้วก็น้องต้นน้ำค่ะน้องต้นน้ำปรมินทักทายเรามาเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจสำหรับเช้าวันนี้คุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวกับคุณรินรินจันดีค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณสิรินันทักทายเราในวันพฤหัสบดีค่ะบอกว่าดีเจเสียงเพราะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะทักทายคุณสิรินันด้วยสวัสดีวันพฤหัสสีส้มค่ะดิฉันจะสีชมพูแล้วคุณสินทุกวันนะคุณสิรินันค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะแม่ค้าผักแกงแคส่งสติกเกอร์เยี่ยมมานะคะพอพูดถึงแกงแคดิฉันนี่ก็นึกแบบ
1: หิว
0: หิวแม่แมวจันยาค่ะทักทายมาสวัสดีค่ะหน้าโรงเรียนซ่อมถนนเสร็จแล้วเยี่ยมมากใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะป้าแมวถนนค่อนถนนเรียบเลยนะขับได้แบบว่านิ่มๆกันไปเลยนิ่มๆเลยนะคะไม่มีการแบบตกแบบทุกคนหลายๆคนก็จะบอกว่าผิวดวงจันทร์ช่วงก่อนก็จะมีหลุมๆตอนน
1: ี้
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: เนียนมากนะคะก็แต่ว่าช่วงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งด้วยคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับสองคนเสียงดีคุณสมชายส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุคนทักทายมาบอกว่าสวัสดีเจ้าบริเวณโรงพยาบาลสันปะตองตอนนี้ครึ้มฝนเจ้าโอ้ในตัวเมืองในเวียงนะเจ้าแดดแผดแล่ตั้งแต่เจ้าแล้วเจ้า
1: อย่าไปทักเดี๋ยวก็มาอีก
0: เอาเหรอคุณสิริพรค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณณภศรทักทายเรามาเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจค่ะคุณสาธรสวัสดีครับที่นนทบุรีวันนี้ฝนยังไม่ตกอุณหภูมิตอนนี้เนี่ย29องศาเซลเซียสค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาเป็นสีฟ้าแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นอู้ม่วนมีสาระความรู้ดีมากขอบพระคุณค่ะคุณป้าพันนี FC จากดอยสะเก็ดบอกว่ากำลังตื่นกุ้มกับลุมอยู่อีน้อนะบอกว่าตะวาปลาแอลบนดอยสะเก็ดอยู่มาจนเท่ายังบ่เคยไปแอลเลยยำใบเมี่ยงลำแต๊ะแต๊ะวันนี้จะปลาไปแอลไหนไปกินของลำลำที่ไหนกายังบ่ได้กินข้าวเตื้อตังนี้กระเทาะแต่นี้กระเทาะไปหน่อยเดียวเดี๋ยวจะออกไปแอบหาของกินคุณตายนะคะทักทายมาสวัสดีดีเจสองท่านทีมงานเจ้าแต่ว่าเดาเหตุการณ์ยากขนาดแดดดีแรงๆมาตกเยอะขนาดเจ้าพี่ฝนเช้านี้สดใสแต่เมื่อคืนตกเจ้าดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบคุณเจ้าอย่างคุณคมสันบอกเพราะว่าบัดดี้อู้เนอะพี่เอ๋เพราะว่าเจ้าเจ้าแดดแผ่แลบ่ายบ่ายมานี่โอ้โหตึงมาตึงฝน
1: เมื่อวานนี่แดดจริงนะเมื่อวานนี่โอ้โหร้อนแต่เช้า
0: ใช่ค่ะคุณวันนี้ก็แพ้แล้วนะว
1: ัน
0: น
1: ี้ก็แพ้แล้วมาก
0: ไม่รู้ว่าตอนนี้มีคลึ้มหรือยังนะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA แจ้งเตือนนะครับเรื่องของนี่แหละอยู่ในสถานการณ์เรื่องของฝนตกหนักหรือฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองหากเป็นไปได้นะครับไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟหรือเสียบปลั๊กไฟขณะร่างกายเปียกชื้น

ันนี้เรื่องของการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: ากเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ1157เราจะไปต่อกันที่1186ละกันเนาะสำหรับเรื่องของข่าวสารจาก
1: ค
0: ปพ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
0: วันนี้ข่าวสารจากคปพ.ค่ะสั้นๆง่ายๆมาฝากกันหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยเช่นเดียวกับที่ดิฉันสงสัยค่ะวันนี้จะมีเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองค่ะคุณอย่างที่เราบอกกันนะคะว่าการจะไปต่อทะเบียนรถการไปต่อภาษีทุกครั้งเราจะต้องจัดทำพ.ร.บ.สำหรับรถทุกคันจะมีข้อยกเว้นเป็นบางคันนะที่จะไม่ต้องต่อพ.ร.บ.ซึ่งเมื่อวานเราก็คุยไปแล้วว่ารถที่ไม่ต้องต่อพ.ร.บ.มีรถอะไรบ้างแล้วก็เราจะได้ถ้าเกิดไม่ได้เป็นรถที่ต่อพ.ร.บ.เราจะได้รับเงินจากกองทุนเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของเงินกองทุนวันนี้มาดูกันค่ะว่าถ้าเราเกิดไปประสบอุบัติเหตุกับรถที่มีพ.ร.บ.แล้วก็เราได้รับเงินจากพ.ร.บ.แล้วเราจะขอเงินจากกองทุนได้อีกไหมนะคะอันนี้ง่ายๆสั้นๆเลยถ้าผู้ประสบ

0: ัยจากรถได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากประกันภัยพรบแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินส่วนเดียวกันจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เพราะถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้วนะคะกองทุนมีไว้ช่วยในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่สามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยหรือเจ้าของรถได้ตามกรณีที่กฎหมายกำหนดจำง่ายๆได้รับแล้วไม่สามารถรับได้อีกนั่นเองค่ะคุณอันนี้ก็เป็นเรื่องการขอรับเงิน
1: ต้องถือว่าเขาเรียกไงไม่ซ้ำซ้อนอ่ะเนาะรับแล้วรับอีกไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะอันนี้มาสั้นๆในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะคุณอ่ะเมื่อวานคุณไปไหนมา
1: อ่ะเมื่อวานนี้ไปกับทางด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มานะครับจริงๆแล้วถ้าบอกว่าจะขายครัวเดือนนี้จริงๆมีกิจกรรมเนี่ย2กิจกรรมชนกัน2กิจกรรมเลยก็คือกิจกรรมที่อาจจะเริ่มไปแล้วนะครับเริ่มกันแต่ที่1ก็คือเรื่องของหมู่มันนะครับหมู่มันก็เดี๋ยวสำหรับท่านใดที่สนใจนะเรื่องของการไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอนะครับมีมูฮัสบอกให้ด้วยคือถ้าไปพระธาตุไหนก็จะมีการสแตมป์นะครับพอสแตมป์เสร็จก็จะได้รับเหรียญโชคดี
0: ค่ะ
1: นะครับแล้ววันเสาร์นี้ก็จะทุกวันเสาร์จะบอกทุกวันเสาร์จะมีการทำบุญตักบาตรนะครับทำบุญตักบาตรหรือว่าตักบาตรโชติกานะครับที่วัดเจดีย์หลวงนะครับมีวัดเจดีย์หลวงเนี่ยทุกวันเสาร์นะครับสำหรับท่านใดที่จะไปตักทำกิจกรรมตักบาตรโชติกานะครับที่วัดหน้าพระธาตุเจดีย์หลวงนะครับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเนี่ยทุกวันเสาร์นะครับรวมไปจนถึงวันที่9นะครับวันที่9เดือน99เดือน9จะมีพิธีเสริมสิริมงคลนะครับที่น่าสนใจนะครับเดือนนี้เนี่ยมีพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพพระเคราะห์12ราศีนะครับ9เดือน9นะครับ9กันยายนที่วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเหรียญโชคดีนี้พอมีการมาคาราพิเศษแล้วเนี่ยก็จะเอาไปแจกให้กับทุกท่านนะครับที่มีมูพาสปอร์ตแล้วก็ไปแต่ละอำเภอไปแต่ละพระธาตุจะได้มีการสแตมป์นะครับแล้วก็รับเหรียญนะครับโชคดีนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางแห่งศรัทธานะครับพอพูดถึงมูมันเนี่ยกิจกรรมก็เยอะมากเลยนะครับตลอดทั้งเดือนมันก็จะมาพ่วงกับทางด้านของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้จะเป็นสายบุญสายพออิ่มบุญอิ่มใจแล้วนะครับถ้าอิ่มท้องนะครับแล้วก็อิ่มตานะครับไปกับการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าทางด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เขาเข็นแคมเปญออกมาเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชิมชานะพี่เอ๋ชิมสายชากาแฟที่เราได้พูดไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารเหนือนะอาหารเหนือที
0: ่อาหารเหนืออ
1: าหารเหนือที่มีการยกระดับเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นสินค้าอาหารแบบพื้นบ้านแต่ว่าอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่โดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเขาจะมาเชียงใหม่นอกจากที่มาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เขาต้องการก็คือเรื่องของอาหารนะครับซึ่ง
0: ชิมกิน
1: แน่นอนนะครับชิมเลือกกินแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายบุญเรือธรรมธารานุรักษ์ก็เลยพูดถึงว่าอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วก็ได้ GI ล่าสุดก็คือมะแขวนนะฮะ มะแขวนก็เป็นอีกซิกเนเจอร์นึงที่เวลาชาวต่างชาติมาชิมอาหารเหนือก็จะได้นอกจากว่าเผ็ดจากพริกจากอย่างอื่นแล้วก็จะเจอมะแขวนนี่แหละนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ได้ไปชิมเขาทำเป็นขนมซอสมะแขวนนะครับเหมือนซอสมะแขวนที่เราได้ไปชิมมาที
0: ่เหมือนกันไหมคุณ
1: คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเขารังสรรค์โดยเชฟที่แบบเขาอาจจะส่วนผสมอาจจะแตกต่างกันแต่ก็หนึ่งในนั้นจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบจากภาคเหนือหรือเชียงใหม
0: ่
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นมะแขวนพวกสมุนไพรครับพี่เอ๋ที่เอามาทำไม่ว่าจะเป็นพวกซอสนะครับพวกเอามาแต่งเมื่อวานนี้ไปที่โรงแรมเดอะโคเวอร์นะครับโรงแรมเดอะโคเวอร์โฮเทลเชียงใหม่นะครับก็อยู่เส้นคันคลองชลประทานติดกับภูเก็ตซีฟู้ดหรือ B2 หรือว่าน้องฟุกเก่านี่แหละนะครับฝั่งนู้นก็ผมเองก็เพิ่งไปครั้งแรกเหมือนกันผ่านไปผ่านมาไม่คิดว่าจะเป็นโรงแรมนะ
0: ฮะ
1: อาจจะคิดว่าเป็นคอนโดแต่ว่านี่คือโรงแรมนะครับเดอะโคเวอร์นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์กับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปเปิดกิจกรรมนี้ครับแฟมทิป ครับแฟมทิปไม่ใช่ฟาร์มทิปนะอันนี้ FAMTIP ทริปนะครับฟาร์มทิปที่หมายถึงทริปการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานและทำความคุ้นเคยกับสถานที่จริงเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงมูลค่าสูงเมื่อวานนี้จะเป็นเรื่องของการชิมนะครับเรื่องของอาหารนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในโครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569กิจกรรมนี้จัดขึ้น2วันครับวันที่2วันที่3วันนี้ด้วยนะครับวันนี้หลังจากออกรายการเราก็จะไปตามนะทางด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องของรูทอันนี้เป็นรูทของอาหารนะวันก่อนเราไปเรื่องของชากาแฟอันนี้เป็นรูทของอาหารท้องถิ่นการยกระดับอาหารนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันพ่วงหรือว่ามันต่อยอดจากการยกระดับอาหารถิ่นล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงมูลค่าสูงซึ่งเขามีการอบรมไปแล้วให้กับผู้ประกอบการเมื่อวันที่25-26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาเรียกว่าการปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงอาหารเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในแนวโน้มของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เขาต้องนอกจากที่เขามาเที่ยวมาเห็นมาสัมผัสวิถีชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้ชิมอาหารนะครับชิมอาหารท้องถิ่นนะชิมอาหารท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่นะครับดังนั้นเรื่องของการยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มม็อกเทลนะม็อกเทลก็เอาเป็นวัตถุดิบจากภาคเหนือม็อกเทลก็คล้ายๆอยู่คำดิ้งนะวัตถุดิบหลักก็คือลำไยน้ำลำไยที่ช่วงนี้ฤดูกาลนี้ก็ต้องลำไย
0: ลำไยค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีการจัดโอ้สวยสวยมากนะฮะใส่เหมือนแก้วไวน์นะครับเมื่อวานนี้เรียกว่าม็อกเทลนะครับเมื่อวานนี้เชฟท่านนี้เป็นแชมป์ระดับประเทศ
0: ค่ะ
1: ระดับภาคเหนือด้วยนะครับที่ทำเครื่องดื่มให้แล้วก็ได้สอนขั้นตอนนะครับนอกจากนี้ก็เป็นรู้ขั้นตอนแล้วก็การทำขนมเปียงหรือว่าขนมลิ้
0: นหมา
1: ขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมานะครับก็ถือว่าเป็นขนมเปียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับในปีนี้ที่ได้ถูกโหวตหรือได้คัดเลือกเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นน
0: ะคร
1: ับขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมานะครับแล้วก็มีให้ชิมนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าคานาเป้คานาเป้ก็คือเขาเรียกว่าอาหารชิ้นพอดีคำทำเป็นมินิเล็กๆนะครับเป็นสไตล์ของฝรั่งเศสที่จะเสิร์ฟในงานเลี้ยงหรือว่าช่วงค็อกเทลนะเมื่อวานมี3เมนูด้วยกันก็คือข้าวแต่นหน้าผลไม
0: ้
1: มีข้าวแต่นแล้วก็มีเหมือนแตงโมมีสับปะรดแล้วก็แต่ง
0: คือถ้าถามดิฉันนะดิฉันไม่ได้ชิมนะแต่ว่าพอคุณพูดถึงว่าเป็นข้าวแต่นแล้วก็วางด้วยผลไม้อาจจะเป็นแตงโมใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พอคือจริงๆแล้วข้าวแต่นอาจจะไม่ได้มีความหวานเขาอาจจะทำเป็นข้าวแต่นที่ไม่หวานอย่างถ้าเรากินข้าวแต่นโดยทั่วไปเราจะราดน้ำอ้อยก็จะมีความหวานแต่ว่าพอมาทำแบบเนี้ยอันนี้ดิฉันไม่ได้ไปด้วยกับเขานะคุณฟังแต่ฉันจินตนาการตามเขาว่า
1: เอาลูกมาฝากแล้ว
0: นะจินตนาการตามเขาว่าข้าวแต่นเองเนี่ยไม่น่าจะหวานแต่เราจะได้รสชาติของความละมุนของผลไม้
1: ใช่คร
0: ับ แตงโมที่มีความหวานและผลไม้อื่นที่รับประทานเข้าไปแล้วจะมีกลิ่นของผลไม
1: ้คือเฉพาะแค่ข้าวแต่นเหมือนแค่ข้าวแต่นน้ำแตงโมแหละครับแต่ว่ากลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้ไม่แน่ใจว่าใช้ส่วนผสมอะไรนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยผลไม้ชิ้นเล็กๆเข้าไปนะครับก็มีแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นแกงฮังเลถ้าเราเคยกินอ่ะทั่วไปเราเคยกินก็คือแกงฮังเลใส่จานหรือว่าใส่ถ้วยมา
0: อันนี้มายังไง
1: หรือว่าข้าวสวย
0: ตักข้าวนึ่งจิ้มคุณ
1: แต่ที่เป็นข้าวแกงฮังเลครับก็อย่างที่บอกไปมินิใส่คัพมาก็มีข้าวสวยตักราดด้วยแกงฮังเลแล้วก็แต่งหน้าหน่อยนึงนะครับก็ถือว่าเป็นคล้ายๆเหมือนออเดิร์ฟกลมกลมความมากเวอร่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ติดใจนะครับคือโคโรเก้ไส้อั่วซอสน้ำพริกหนุ่มเขาทำเป็นไส้อั่วลูกกลม
0: ปกติ
1: แล้วเ
0: ค
1: ยเส้นหัวยาว
0: คล้ายลูกบอล
1: คล้ายลูกบอลคล้ายชีสบอล
0: ค
1: ล้ายชีสบอลครับคล้ายชีสบอลแล้วก็เอาซอสน้ำพริกหนุ่มใส่เข้าไปใส่อั่วซอสน้ำพริกหนุ่มเพราะปกติเรากินน้ำพริกหนุ่มก็กินใส่อั่ว
0: คู่กัน
1: นะฮะซึ่งพอได้ชิมทั้ง3เมนูได้ดูส่วนประกอบแล้วนะครับได้ชิมกันโอ้แต่ละคนก็แบบเพิ่งแบบเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะแล้วก็ไปช่วงค่ำเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรม ลานาไฟไดอิ้งนะครับที่โรงแรมรัตติลานาด้วยนะครับโอ้โหก็นี่ก็เป็นเชฟระดับมืออาชีพที่มาทำยกเมนูอาหารถิ่นเข้าไปสู
0: ่สากล
1: สากลสู่บนโต๊ะเสิร์ฟนะฮะอ
0: ันนี้
1: ก
0: ็ถือว่า
1: ใช่แล้วก็ไปต่อกันที่หลังจากนั้นก็เป็นเดือนย่อยอาหารอันนี้ก็ต่อเนื่องในการท่องเที่ยวไปที่ลานาทิก
0: แถวในบาซ่
1: าถึงน่าจะเพิ่ง
0: จะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เป็นถนนเรื่องของแฮนดิคราฟหรือว
1: ่
0: าหัตถกรรม
1: ก็จะเป็นนี่แหละครับเป็นอันนี้ก็เป็นรูทเรื่องของอาหารแต่พ่วงเรื่องของการท่องเที่ยวคืออยู่ในวงเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโซนในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวช่วงสักกลางสัปดาห์กลางเดือนนี้ครับจะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังจำชื่อไม่ได้เมื่อวานท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่ขวบประตูท่าแพนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเขาวันนี้ไปเอารายละเอียดเพิ่มเติมละกันเพราะว่าเดี๋ยวออกจากรายการแล้วเราจะไปตามเขาด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูเรื่องของฟิวชั่นเหมือนกัน
0: วันนี้ดิฉันจะแอบไปกับเขาคุณผู้ฟังนะฮะดิฉันจะแอบไปกับเขา
1: วันนี้จะเป็นเมนูแบบสไปซี่ที่แบบเอาอาหารพื้นเมืองเหนือของเราเนี่ยอย่างผสมไพอย่างใบสะระแหน่ใบหอมดวนอ่ะ
0: แป๊บปมิ้น
1: แป๊บปมิ้นเนี่ยแหละครับมาทำเป็นอาหาร
0: วันนี้เดี๋ยวฉันจะไปแอบดูคุณผู้ฟัง
1: ชิมด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี
0: ้นะแล้วก็ม็อกเทลกับค็อกเทลเมื่อสักครู่คุณคมสันพูดถึงม็อกเทลม็อกเทลกับค็อกเทลต่างกันค่ะม็อกเทลจะไม่ผสมแอลกอฮอล์แต่ค็อกเทลจะมีการผสมแอลกอฮอล
1: ์นิดนึง
0: นิดนึงสองอย่างนี้จะแตกต่างกัน
1: ค
0: ุณคมสันชวนไปกินนะคะแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารเมืองแล้วดิฉันจะชวนไปเที่ยวสีสันของกระเจียวปทุมมานะคะดอกกระเจียวหรือดอกปฐุมมานี่แหละปลูกแล้วที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กว่า 50,000 ต้นเลยค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังผลิบานแต่งแต้มสีสันให้ผืนป่าสีเขียวซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ดร.วัฒนาศักดิ์ชูวงศ์ท่านก็เชิญชวนนะคะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกันที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการผลิบานของดอกกระเจียวดอกประทุมมานี่แหละกว่า 50,000 ต้นจาก18สายพันธุ์ตอนนี้เนี่ยทยอยผลิบานพร้อมกันคุณอย่างพร้อมเพรียงในพื้นที่จัดแสดงสร้างบรรยากาศเสมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใช่ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถชมความหลากหลายของกระเจียวเนี่ย18สายพันธุ์เลยคุณได้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเรียนรู้ความงดงามแล้วก็ความหลากหลายของพืชในกลุ่มประทุมมาแล้วก็กระเจียวโดยจุดชมความงดงามของดอกกระเจียวประทุมมาอยู่บริเวณลานกระเจียวประทุมมาตรงข้ามทางเดินเหนือเรือนยอดไม้หรือ Canopy Walk นั่นเองค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าชมได้ทุกวันเลยนะคะสามารถเก็บภาพประทับใจท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยถือเป็นการพักผ่อนแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติไปด้วยค่ะนอกจากความสวยงามที่ปรากฏในช่วงฤดูกาลนี้แล้วนะคะเป็นช่วงของการผลิบานของเขาเนี่ยกระเจียวแล้วก็ประทุมมายังเป็นพืชที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สะท้อนบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการรวบรวมอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะคนอันนี้ชวนเที่ยวหลังจากกินแล้วนะคะรับประทานอาหารแล้วอิ่มต้องไปออกกำลังกายด้วยกันเดินท่องเที่ยวชมดอกไม้สัมผัสบรรยากาศแบบโหคุณชิวๆหิวใจอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังฉันก็ไปหิวใจคือจริงแล้วเนี่ยสวยนะคุณดอกประทุมมาหรือว่ากระเจียวเนี่ยเขามีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายสีมีทั้งชมพูขาวออกแบบเป็นสีแดงอมม่วงอมชมพูอะไรแบบนี้ค่ะเขามีหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวคุณ
1: นี่นะจะบอกว่า ไม่ต้องไปไกล
0: ตอ
1: นนี้ถ้าตอนนี้ทางชัยภูมิไหมฮะทางอีสานเนาะที
0: ่ฉันเคยไป
1: ทุ่งดอกกระเจียว
0: ใช่ค่ะ
1: ครับถ้าเราเชียงใหม่อาจจะเรื่องของการเดินทางอาจจะลำบากสักนิดนึงแต่ว่าเราไปดูได้ใกล้ๆเลยนะครับอยู่ที่นี่แม่ริมนะครับอยู่ที่แม่ริมดอกกระเจียวหรือว่าดอกปทุมมานะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ บรรยากาศก็ดีด้วยช่วงนี
0: ้ใช่คุณแบบ
1: หน้าฝน
0: อย่างที่บอกคุณ
1: อะไรนะ
0: ลมใสใส
1: มาอีกแล้วนะฮะไปทำพร็อพกัน
0: ไปทำพร็อพนะคะช่วยแชร์เช็คอินแล้วก็ในส่วนของส่วนพืชศาสตร์เองก็มีพันไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถไปเรียนรู้ในพื้นที่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเย็นสบายคุณฝนตกนิดๆบรรยากาศดี
1: ๆตกความพรำอย่าไปบอกแล้วนะครับการ
0: ลมใสใสถ่ายรูปสวยงาม
1: ไปเดินตรงไหนนะสกายวอล์ก
0: แคนโนปี้วอล์ก
1: ก็ได้สกายวอล์กก็ได
0: ้ใช่เขามีสกายวอล์กด้วยนะคะท้าทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณเรนเรนจันดีสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเมื่อวานฝนตกหลายรอบเช้านี้แดดเริ่มมาแล้วครับนะคะคุณน้อยสุปราณีส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าบ่ายตะวันฝนลมฟ้าห้องมาดุเดือดฝนซี่ซี่สุดคืนยางตะกี้แล้วนี่จะเอามาจะได้ไปไหนบ่ได้แจ๊ะแจ๊ะแม่แม่เห็นแจ๊ะแจ๊ะแม่แม่มาแล้วนะคะคุณบูมีแย่เยปอกูเยปองกูขออภัยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะป้าแมวจันยาบอกว่าน่าลองชิมเมนูมะขวัญจริงค่ะแบบมะขวัญเขาจะมีอัตลักษณ์ของเขา
1: พี่เอไปติดใจมะขวัญเนี่ยสองที่แล้วนะครับไปที่แม่แตง
0: ค่ะ
1: นะครับไปชามะขวัญ
0: ชามะขวัญ
1: แล้วก็ไปที่ดอยสะเก็ดไปกินซอสมะแขวน
0: ซอสมะแขวนนะคะออกรสชาติแบบมีเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีกลิ่นของมะแขวนซึ่งเป็นอัตลักษณ์คือคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่ใช่คนเชียงใหม่คงไม่ใช่คนเหนือจะถามว่ามะแขวนมันกลิ่นจะได้ลาบเมืองเจ้าลาบเมืองจะมีมะแขวนอยู่ใน
1: จะมีกลิ่น
0: มะแขวนอยู่ในลาบเมืองลองชิมลาบคั่วกันดูค่ะนะคะเพจบ่าวข่าวเจ้าเหนือวันนี้อยู่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เจ้าบอกว่าฟังจากกรุงเทพมหานคร
1: ร้องเพลงเป็นอัศนีวสันต์เลยนะครับเพลงกรุงเทพมหานคร
0: นะยาวเป็นเพลงเลยทีเดียวนะคะคุณสิทธิชัยค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบทุกท่านที่พูดคุยกับเราในช่วงเช้าๆแบบนี้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ไหนมีอะไรเล่าสู่กันฟังได้นะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะชวนกันไปเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นถ้าเราสองคนอาจจะดูอ้วนขึ้นไม่ต้องสงสัยนะคะ
1: อาจจะกลมบ็อกไปสักนิดนึง
0: ช่วงนี้อาจจะดูกลมๆนะก็อยากให้ทุกท่านออกมาเปิดโลกอย่างที่บอกค่ะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดนะคะเรามีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติมีทั้งความสวยงามที่มนุษย์สร้างขึ้นอาหารการกินที่อร่อยมีการปรับให้เข้าสู่เรื่องของการเป็นสากลได้ด้วยนะคะอยากให้มาเที่ยวเชียงใหม่เยอะๆคนเชียงใหม่เองก็เปิดประตูบ้านก้าวออกมาเจ้าก้าวไปแอลกันในช่วงของกรีนซีซั่นช่วยกันในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรากระจายรายได้สู่ท้องถิ่นวันนี้8นาฬิกา58นาทีแล้วคุณ
1: ฝากกิจกรรม2กิจกรรมนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวสายมูนะครับตลอดทั้งเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับ9เดือน9แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวไหว้พระธาตุนะครับแล้วอย่าลืมตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศนะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วยในช่วงนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงใยครับจากทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือบอกว่าติดตามรายการเราอยู่ด้วยขอบพระคุณค่ะงั้นเราสองคนไปก่อนพรุ่งนี้มาเมาใหม
1: ่
0: วันนี้เราจะไปลองดูว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วเราจะกลับมาเมาในวันพรุ่งนี้ในรายการมองเชียงใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
7: นาย

0: และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวาระกระทู้ถามรัฐบาล
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องครั้งพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนสวิสาประทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: แม่คะทำไมเราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
4: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในล่า
3: ค่ะ
5: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
3: ค่ะพ่อ
4: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
8: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
9: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
8: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
10: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทชเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆอมตะลูกทุ่งไทยเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้ในช่วงเวลานี้วันนี้วันที่3กันยายนนะคุณผู้ฟังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนวันนี้เป็นอีก1วันสำคัญของศิลปินคนเมืองศิลปินเหนือนั่นก็คือเป็นวันครบรอบการจากไปของศิลปินโฟกซองคำเมืองนะคะราชาโฟกซองคำเมืองนั่นก็คือคุณจรัญมโนเพชรนะคะวันนี้3กันยายน25ปีของการจากไปของคุณจรัญมโนเพชรนะคะแล้วก็มีทิ้งผลงานเพลงต่างๆไว้มากมายหลายๆเพลงก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามการรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ยังไม่เห็นสายฝนเลยนะในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานกันไว้นะคะว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะคะแต่ก็ใช่ว่าเชียงใหม่เราจะไม่มีฝนนะอันนี้เราเป็นการรายงานว่าฝนตกหนักนะคะแต่ว่าที่ตกด้วยผลกระทบต่างๆนานาเชียงใหม่เราก็ยังมีผลกระทบกันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวคุณผู้ฟังแต่ว่าเปิดรายการคนเดียวนะคะวันนี้ค่อนข้างจะสดใสเพราะว่ามีความสดใสนั่งอยู่ในห้องด้วยนะคะวันนี้มีน้องๆจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ได้มานั่งพูดคุยกันในรายการด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างสดใสไหมวันนี้ใครโดนฝนบ้าง
2: ไม่โดนค่ะ
3: ไม่โดนโดนเมื่อวาน
0: โดนเมื่อวานโดนเมื่อวานโดนแล้วก็ไปหลับเลย เขาโดนฝนไม่ได้เลยนะ เขาโดนฝนแล้วเขาจะหลับมันเหมือนโดนยา นอนหลับไปนะคะอ่ะวันนี้วันพฤหัสแล้วพฤหัสแล้วคือพรุ่งนี้อีกวันเดียวเนาะที่น้องๆจะได้ทำงานเสาร์อาทิตย์เขาก็ได้หยุดพักผ่อนกันไปนะคะพักเผื่อพี่ด้วยกันละกันนะเอ้าวันนี้มีใครมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้ได้รับฟังกันบ้างไกด์กันหน่อยไกด์หัวข้อเรื่องกันหน่อย
3: เรื่องหยุดการขูดรีดผู้ประกอบการค่ะ
1: ค่ะกินอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะตาม3หลักค่ะ
0: ค่ะวันนี้ในเรื่องของอาหารการกินเราก็จะตั้งใจฟังใช่ไหมน้องเบน
3: ใช่ค่ะ
0: ทำได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องนึงแต่เราจะตั้งใจฟังนะว่ากินอย่างไรให้มันปลอดภัยกินอย่างไรให้มีประโยชน์แต่จริงๆแล้วเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเราจะพักฟังเพลงก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเข้าสู่เรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่สำคัญนะคะในรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้ในส่วนในเรื่องราวข่าวสารต่างๆนั้นจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันค่ะ

0: งานจากคุณไพรวันลูกเพชรนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าไอ้หนุ่มตังเกนะคะงานเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆที่เลือกมาฝากกับการย้อนยุคฟังเพลงกันสักนิดหนึ่งเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงของน้องๆกันบ้างนะคะใครจะเริ่มต้นก่อนดีให้น้องเบนเริ่มก่อนไหม
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะเชิญค่ะ
1: ก็หยุดการขูดรีดผู้ประกอบการนะคะไม่ยอมไม่จ่ายไม่สนับสนุนการเอาเปรียบค่ะการขูดรีดผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่ชอบล้วนสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการและบั่นทอนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจค่ะไม่ยอมต่อการข่มขู่หรือเรียกรับผลประโยชน์ไม่จ่ายผลประโยชน์โดยมิชอบไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดรวมแจ้งเบาะแสเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรมค่ะผู้ประกอบการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเดินหน้าเพราะทุกคนมีส่วนช่วยกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการขูดขีดค่ะเห็นโพสต์นี้ช่วยกันแชร์ต่อแล้วก็หากพบเห็นการขูดรีดแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปวช1205สายด่วนรัฐบาล1111ค่ะ
0: ค่ะนะคะก็จะเป็นการดูแลป้องกันเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของกลลวงเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยมีเยอะมาก
1: มีเยอะมาก
0: ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริโภคหรือว่าผู้ประกอบการที่ก็จะโดนด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีนะคะก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรามีการประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องแต่ก็ยังมีคนโดนนั่นก็คือเรื่องของการเปิดบัญชีการรับจ้างเปิดบัญชีม้าซึ่งคิดว่ามันจะไม่มีผลอะไรต่อตัวเราแต่จริงๆแล้วมันมีผลต่อตัวเรานะคะอันนี้ก็ต้องป้องกันไว้ระวังไว้นะคะเอาอีกหนึ่งเรื่องจากน้องแอนนะคะน้องแอนเตรียมเรื่องสาระดีๆมาฝากค่ะ
2: ค่ะช่วงฝนตกสลับกับอากาศร้อนแบบนี้นะคะเชื้อโรคในอาหารนะคะเติบโตได้ง่ายค่ะโรคที่ต้องระวังก็คือโรคอาหารเป็นพิษค่ะโดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไม่สุกอาหารค้างมื้อหรือเก็บรักษาไม่เหมาะสมนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกินอย่างไรให้ปลอดภัยตาม3หลักสุกร้อนสะอาดห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษค่ะ3หลักป้องกันโรคอาหารเป็นพิษนะคะ1กินอาหารสุกนะคะปรุงสุกใหม่กินอาหารที่สุกทั่วถึงไม่กินอาหารสุกๆดิบๆค่ะ2กินร้อนนะคะกินอาหารร้อนอุ่นให้ทั่วถึงนะคะอาหารที่ปรุงสุกแล้วเก็บไว้นานเกิน2ชั่วโมงควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินทุกครั้งค่ะ3ใส่ใจความสะอาดทุกขั้นตอนกินอาหารดื่มน้ำน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐานภาชนะอุปกรณ์สะอาดไม่ปนเปื้อนล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งค่ะ5วิธีป้องกันนะคะปฏิบัติ5วิธีปฏิบัติป้องกันอาหารเป็นพิษค่ะ1คือล้างมือให้สะอาด2เลือกวัตถุดิบสดและสะอาดค่ะ3ปรุงอาหารสุกใหม่4เก็บอาหารให้ถูกวิธีค่ะ5ใช้ถังน้ำแข็งสะอาดค่ะอาการที่พบบ่อยนะคะคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดท้องถ่ายเหลวอ่อนเพลียมีไข้ค่ะหากมีอาการนะคะให้ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือแร่บ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันการขาดน้ำค่ะหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงนะคะเช่นถ่ายเหลวหลายครั้งอาเจียนมากถ่ายเป็นเลือดกระหายน้ำมากอ่อนเพลียซึมมีไข้ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
0: นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถปฏิบัติได้ทุกๆวันนะคะแล้วก็เมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์เกิดเรื่องดีๆกับร่างกายของเราด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เรื่องของสุขภาพค่ะอากาศเปลี่ยนอากาศบ้านเราแปรปรวนเดี๋ยวมีฝนเดี๋ยวร้อนอบอ้าวนะคะซึ่งก็จะทำให้เราไม่สบายกันได้ง่ายอันนี้ก็ฝากกันไว้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามช่วงหลักของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะซึ่งก็จะได้นำเสนอ เรื่องราวดีๆข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามซึ่งในช่วงนี้รายการเมืองไทยบ้านเราก็จะมีน้องนักศึกษา2คนนะน้องแอนน้องเบนซ์นะคะที่จะมานั่งพูดคุยกับคุณผู้ฟังร่วมด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ

0: นั่นคืองานเพลงที่สร้างความสดชื่นให้กับคุณผู้ฟังในยามสายช่วงเวลาของการทำงานของคุณผู้ฟังจริงจะให้ฟังสองเพลงค่ะแต่ว่าบังเอิญเพลินไปนิด สามเพลงน้องเบ้นบอกว่าไม่เป็นไร
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะฟังเพลงเยอะๆคุณผู้ฟังจะได้สบายใจนะแต่ว่าน้องเบ้นก็ยังมีเรื่องที่จะให้คุณผู้ฟังสบายใจมากกว่านี้วันหลังไม่มีเพลงเปิดจะให้น้องเบ้นกับน้องแอนร้อง นะเอาคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีใครเห็นข่าวคราวจะบอกว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบจะได้ไหม
1: ก็
0: มันจะมีอาจจะได้เน
1: า
0: ะกำลังจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ที่มีเหตุนักเรียนพกปืน9มม.ค่ะยิงในโรงเรียนมัธยมนะคะซึ่งเมื่อวานในช่วงประมาณบ่ายสองโมงกว่านะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนายชาทิพย์รุจนะเสรีพร้อมด้วยนายสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปลัดจังหวัดนะคะส่วนราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการลงพื้นที่กันค่ะเพื่อที่จะคุมสถานการณ์กรณีที่มีเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นภายในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่ฝั่งนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเมื่อเด็กนักเรียนเยาวชนอายุแค่15ปีนะคะซึ่งอยู่ในช่วงรักษาตัวจากอาการซึมเศร้าค่ะพกอาวุธปืนขนาด9มม.เข้ามาก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนส่งผลให้เกิดความแตกตื่นตกใจแก่นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษากันเป็นอย่างมากนะคะหลังเกิดเหตุค่ะผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครูหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็พลเมืองดีสามารถที่จะเข้าชาร์จตัวแล้วก็ควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมกับอาวุธปืนของกลางนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นทางโรงเรียนก็มีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆหลบอยู่ภายในห้องเรียนแล้วก็ล็อกประตูทั้งหมดจากนั้นนะคะทางผู้ว่าก็จะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งเข้าไปเคลียร์พื้นที่ภายในสถานศึกษาให้เกิดความปลอดภัย 100% ค่ะก่อนที่จะทยอยอพยพแล้วก็นำตัวเด็กนักเรียนออกจากอาคารเรียนเพื่อที่จะส่งตัวกลับบ้านให้กับผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยนะคะซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เรานึกถึงไปเมื่อไม่กี่วันเนาะที่มีเหตุนักเรียนกราดยิงด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายก็จบชีวิตของตัวเองแต่ว่าน้องคนนี้ในฐานะของผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่อยู่ในช่วงการรักษาแต่ก็สามารถที่จะนำปืนอ่ะเข้ามาในโรงเรียนได้เพราะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือตามที่เราคิดเนาะว่าจุดเริ่มต้นก็คือผู้ปกครองวางปืนไว้อย่างไรเก็บปืนไว้ยังไงให้น้องสามารถนำปืนหรือว่าน้องไม่ได้นำปืนมาจากผู้ปกครองนั้นสั่งซื้อเองเหรอซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นเนาะว่ามีคนบอกว่าซื้อปืนออนไลน์มันง่ายมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะด้วยยุคใหม่ยุคปัจจุบันเรื่องของการใช้ปืนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคพี่นะปืนเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดแต่ถ้าเป็นยุคเด็กๆปัจจุบันอ่ะเขาก็จะบอกว่าก็แค่ปืนบางคนเล่นเก

0: เกมจนรู้จักปืนหมดทุกชนิดนะใช่ไหม
1: ใช
0: ่เห็นไหมเพราะว่ามีคนยิ้มอยู่พี่เชื่อว่าน้องเบนเล่นเกมน้องแอนเล่นหรือเปล่าไม่เล่นเหรอคะ
2: ไม่เล่น
0: เบนเธอต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะวันนี้เรามีสัญญากันก่อนกลับบ้านค่ะน้องเบนจะวิ่งรอบเสาธงสามรอบเพราะว่ากลับบ้านไปแล้วชอบหลับไม่ชอบติดตามรายการพี่เนาะก็จริงๆแล้วถ้าจะให้นึกถึงด้วยเหตุที่มันเกิดขึ้นเนาะน้องทั้งสองคนมีความคิดเห็นยังไงว่าเราควรจะต้องมีการป้องกันยังไงบ้างหรือเราควรที่จะต้องดูแลลูกหลานเรายังไง
1: ก็หนูว่าไม่ควรมองข้ามปัญหาของเด็กค่ะเพราะว่าความเครียดหรือความกดดันที่สะสมอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงได
0: ้
1: การรับฟังและพูดคุยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
0: ก็อย่างน้อยหาเวลาทักทายหาเวลาพูดคุยเป็นยังไงบ้างแล้วยิ่งถ้าเด็กมีอาการป่วยซึมเศร้าซึ่งอยู่ในช่วงการรักษาแสดงว่าผู้ปกครองรับรู
1: ้ใช่
0: มั้ยว่าลูกป่วยนะก็จะต้องมีการพูดคุยด้วยบ่อยๆเพราะว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเขาไม่ให้อยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ให้อยู่ลำพังคนเดียว
1: ใช่
0: เราก็ควรที่ต้องหากิจกรรมอย่างมากก็ชวนกันกวาดบ้านชวนกันทำความสะอาดบ้านหรือพูดคุยกันวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงน่าจะดีเนาะ
1: ใช่
0: เนาะหรือเอาแค่วันนี้อยากกินอะไรเนาะกลับมาจากโรงเรียนวันนี้อยากกินอะไรทำยังไงก็ได้ให้บรรยากาศในบ้านเราน่าอยู่ที่สุดไม่ได้อยู่ตามอารมณ์ของผู้ปกครองนะคะน้องแอนว่ายังไง
2: ค่ะหนูคิดว่าโรงเรียนเนี่ยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
0: ค่ะ
2: ทั้งคุณครูผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนๆหรือนักเรียนน่ะช่วยกันสังเกตพฤติกรรมแล้วก็สัญญาณเตือนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงแบบนี้อีกค่ะ
0: ค่ะนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งตอนนี้ทุกๆจังหวัดเขาก็จะมีการดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็เชียงใหม่เราก็ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดเหตุนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เกิดเหตุมาแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะก็เป็นเพียงแค่การขู่กันอะไรซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ของเรานายรัฐพลนราดีสอนท่านก็ใส่ใจเรื่องนี้มากแล้วก็เป็นข้อกังวลมากนะคะพร้อมที่จะวางมาตรการในการที่จะเข้มงวดกวดขันซึ่งก็คงไม่ได้เป็นเฉพาะโรงเรียนที่เกิดเหตุเป็นทุกๆโรงเรียนในเชียงใหม่ของเรานะที่จะต้องมีการดูแลกันให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นแล้วยิ่งเกิดเหตุที่เหมือนพฤติกรรมเรียนแบบหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เฮ้ยเขาทำแบบนี้นะเราน่าจะทำได้มันอาจจะเป็นแวบนึงของความรู้สึกเด็กๆอ่ะเนาะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นคงต้องมีมาตรการอะไรที่เข้มงวดกว่านี
1: ้ใช่
0: แน่นอนเราหวังว่าโรงเรียนคือที่ปลอดภัยเหมือนที่น้องแอนบอก
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเหมือนเมื่อก่อนไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นในชื่อสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนเนาะอย่างน้อยเราก็จะมีการรบราฆ่าฟันกันตีกันต่อยกันชกต่อยทะเลาะก็จะเป็นงานหรือสถานบันเทิงต่างซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในโรงเรียนในบ้านก็ยังน้อยมากนะแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของการตีกันยิงกันโอ้โหเกิดขึ้นบ่อยเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยนะคะเราจะทำยังไงกันดีงั้นก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะล่ำลาคุณผู้ฟังค่ะทั้งสองคนมีอะไรที่จะพูดคุยส่งท้ายกันอีกสักนิดนึงคนละนิดคนละหน่อยหรือคนละเรื่องก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
1: ก็หยุดการแกล้งนะคะก่อนซึมเศร้าถามหาค่ะ
0: ต่อเนื่องดีค่ะ
1: ใช่ค่ะก็แค่เรื่องล้อเล่นอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับคนที่ถูกกระทำนะคะเพราะการกลั่นแกล้งสามารถสร้างบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจและหากปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำๆอาจส่งผลต่อความมั่นใจความสัมพันธ์การเรียนสุขภาพจิตและในกรณีรุนแรงอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองได้ค่ะการบูลลี่นะคะมีหลายรูปแบบค่ะทั้งร่างกายตีผลักเตะต่อย 2. ทางคำพูดล้อเลียนข่มขู่ป ล่อยข่าวลือ3ทางความสัมพันธ์ค่ะกีดกันไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม4ทำลายทรัพย์สินรีดไถซ่อนหรือทำของเสียหาย5ทางออนไลน์ด่าทอประจานปล่อยภาพหรือคลิปที่ทำให้อับอายค่ะเราทุกคนนะคะช่วยกันหยุดการกลั่นแกล้งได้ค่ะโดยการไม่ร่วมแกล้งไม่หัวเราะหรือสนับสนุนผู้ถูกกลั่นแกล้งกล้าช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างคนที่ถูกแกล้งค่ะบล็อกครูหรือผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจค่ะรับฟังโดยไม่ซ้ำเติมและช่วยกันหาทางออกอย่างปลอดภัยค่ะหากรู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจหรืออยากพูดคุยสามารถติดต่อทางสายด่วนสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทาง1323ค่ะ
0: 1323ผู้ปกครองควรที่จะจดจำหรือว่าบันทึกหมายเลขนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: ใช่
0: หากว่าโดยเฉพาะที่มีลูกหลานอยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะช่วงที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะมันก็จะมักจะมีอาการหรือว่ามักจะมีอะไรที่มันจะแปลกตาเราไปนะคะเราก็ปรึกษาได้นะเดี๋ยวนี้เรามีช่องทางการปรึกษาเยอะมาก
1: ใช่
0: เนาะไม่ว่าจะเอ้านึกเบอร์โทรอะไรไม่ออกอาจจะไปที่โรงพยาบาลค่ะเขาจะมีจิตเวชนะคะที่จะคอยให้คำปรึกษาเราสามารถไปคุยได้มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าไปคุยกับจิตเวชไปคุยกับจิตแพทย์จะเป็นคนบ้าไม่ใช่นะนะคะนั่นก็คือมีข้อที่อยากจะไปปรึกษาเพื่อให้เราได้เกิดความคิดหรือว่าบันเจิดนะคะความคิดที่มันจะถูกต้องไปในทางที่ถูกต้องมากกว่าที่บางทีเราจะคิดเองค่ะน้องแอนเชิญค่ะ
3: ค่ะส่วนแอนก็จะเป็นเมื่อต้องพาลูกไปโรงเรียนนะคะพ่อแม่หลายท่านอาจเกิดความกังวลใจค่ะลองทำตามจิตวิธีนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจไปด้วยกันค่ะ1 นะคะยอมรับและเข้าใจความกลัวของตัวเองค่ะความกังวลเป็นเรื่องปกติของพ่อแม่นะคะไม่โทษตัวเองที่รู้สึกแพนิคหรือกลัวค่ะ2แสดงท่าทางและน้ำเสียงที่มั่นคงต่อหน้าลูกค่ะเด็กรับรู้ถึงอารมณ์ได้ไวนะคะความนิ่งและความมั่นคงของพ่อแม่เนี่ยคือป้องกันใจที่ดีที่สุดของลูกค่ะ3นะคะเปิดใจรับฟังสิ่งที่ลูกคิดและรู้สึกค่ะชวนลูกคุยว่าได้ยินอะไรมาบ้างรับฟังโดยไม่ตัดสินเพื่อช่วยผ่อนคลายความกังวลให้ตรงจุดค่ะ4เปลี่ยนความกังวลเป็นการสอนทักษะความปลอดภัยค่ะสอนวิธีเอาตัวรอดตามวัยเช่นการฟังคุณครูการมองหาที่ปลอดภัยและการจำเบอร์โทรฉุกเฉินค่ะ5นะคะพักสายตาและหยุดเสพข่าวสะเทือนขวัญซ้ำๆค่ะหลีกเลี่ยงการเปิดภาพหรือเสพข่าวเดิมวนไปวนมาเพื่อไม่เพิ่มความเครียดสะสมให้ตัวเองและลูกค่ะ6ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนค่ะติดตามประกาศและระบบรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนความชัดเจนช่วยสร้างความมั่นใจในการส่งลูกไปเรียนค่ะ7นะคะบันทึกช่องทางขอคำปรึกษาเมื่อรู้สึกไม่ไหวนะคะมีเบอร์สายด่วนสุขภาพจิต1323ติดไว้นะคะพร้อมโทรปรึกษาเมื่อความกังวลกระทบชีวิตประจำวันค่ะโรงเรียนนะคะยังคงเป็นที่ที่ลูกต้องไปเติบโตค่ะเราตระหนักได้แต่ไม่ตระหนกนะคะเพราะชีวิตยังคงต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ
0: นะคะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังคือเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่รายการเมืองไทยบ้านเรานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆที่ทั้งน้องเบนทั้งน้องแอนนะคะได้เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันที่เราได้พบกันนะคะแล้วก็ข่าวสารบางเรื่องราวที่ใกล้ตัวก็จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้คุยกันในสัปดาห์นี้นะพรุ่งนี้น้องๆทั้งสองคนจะเตรียมเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังนะก็ติดตามกันได้ต่อไปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ส่งท้ายคุณผู้ฟังแล้วค่ะส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆกันแล้วกันนะคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรากันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันนะคะในช่วง 9:10 นาทีจนถึง 10:00 นนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
3: ชมัยพรจันติมาค่ะ
1: และดิฉันนางสาวชตพรบัวแก้วดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OICConnect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

ีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักคุณท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ฮับปากัน2คลื่นความถี่เจ้า FM 93.25 และ AM 639กิโลเฮิรตซ์วันพฤหัสบดีและเจ้าวันนี้วันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการข้าเจ้าและดารัตเลิศลักษณาวัสุกิประเสริฐอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังจะว่าไปวันเวลาผ่านไปโว้ยนะคุณผู้ฟังเจ้าว่าวันจันทร์จ้าแล้วพดไปพดมาวันนี้วันพฤหัสบดีวันพุธก็จะวันศุกร์ทำแล้วเจ้าสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านที่ยังฟังต่างเครื่องรับวิทยุหรือว่าต่างสื่อโซเชียลนะเจ้าต่างสื่อออนไลน์รวมไปถึงต่างช่องทางของ TikTok ตวยทักทายคุณผู้ฟังที่แวะเข้ามานะเจ้าต่างช่องของมวยสุดเลิศกับคุณนักๆเลยได้เจอกันในช่วงของรายการเสน่ห์ล้านนาวันอังคารจนถึงวันศุกร์นะเจ้าช่วงแรกของรายการเจ้าคุณผู้ฟังเดียวช่วงหน้าก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนบ้านเฮาจะเป็นจะได้พ่องก็คงจะได้ต้องแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเพราะว่าเชียงใหม่เดียวก็มืดๆบดๆเนาะฝนตกรถติดก็จะกลัวเรื่องของอุบัติเหตุเจ้าในหลายๆเส้นทางนี้ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงของเวลาเร่งด่วนเจ้าเอ่ยเตี้ยงเอ่ยแมลงเอ่ยเนี่ยนะเจ้ามาว่าจะเส้นทางไหนของเชียงใหม่รถก็จะค่อนข้างที่จะหนาตาในช่วงเวลาเร่งด่วนนะเจ้าเอาละเจ้าช่วงนี้พักกันแกมเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังรวมไปถึงงานเพลงที่ติดค้างกันไว้ลังไม้053276793ก็ว่าทักทายกันตั้งหน้าสื่อของ TikTok นะเจ้ามวยสุดเลิศอยากฟังงานเพลงอะยังและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ติดต่อกันได้เลยรอฮับสายหลังไม้เจ้า

ปิกาซูรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้หลากหลายเรื่องราวนะเจ้าว่าจะเอ่ยกันเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาแล้ววันนี้ก็เป็นแถมหนึ่งวันที่เฮาควรจะเปิ้นฮ้องว่ารำลึกถึงคนสำคัญโดยเฉพาะเปิ้นเป็นคนเมืองตัวน้อคุณผู้ฟังเจ้าก็ถือว่าแฟนรายการเหนียวแน่นมากเจ้าวันนี้3กันยายนจรัญรำลึก25ปีราชาโฟกซองเพลงกำเมืองของเฮาม่วนๆเดี๋ยววันนี้พิเศษเจ้าได้เปิดให้ฟังอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันหน่อยนึงเจ้าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันเอาสั้นๆคุณผู้ฟังเจ้าสภาพอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นโซนสีเขียวหมดเลยก็คือฟ้าฝนยังคงมีอยู่น้อยเดียวมีน้อยเดียวแต่ดูภาพรวมนะคำว่าน้อยเดียวนี่คือประมาณ160ของพื้นที่นี่ข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้าช่วงเจ้าๆอากาศเย็นๆน้อย24องศาเซลเซียสควายๆมาอุณหภูมิสูงสุดถึง34องศาเซลเซียสเจ้าวกปิกมาถือว่าวันนี้คนเมืองเนี่ยชอบฟังงานเพลงกำเมืองนะเจ้าหลายๆท่านรอฟังอยู่อุ้ยตั้งหน้า TikTok สาวไปแล้วขอบคุณทั้งนักเลยคุณผู้ฟังเข้ามาอันวันนี้ได้17ดวงแล้วเจ้าหัวใจดีใจ1ดวงก็ดีใจแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังชอบงานเพลงอะหยัง25ปีรำลึกคุณจรัญมโนเพชรถือว่าเป็นตำนานโฟกซองกำเมืองบ้านเฮาเลยนะเจ้าถ้าอู้ถึงคุณจรัญมโนเพชรหรือว่าไอ้จรัญเนี่ยเปิ่นเกิดเมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2494ในจังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มออกผลงานในช่วงปี2500สาวโหช่วงปี2500ซาวนี่มวยยังเป็นละอ่อนอยู่เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งผลงานเพลงก็จะแปลกแตกต่างจากเพลงล้านนาที่เฮาเคยได้ยินนะเจ้าเพราะว่าเฮาจะได้ยินแนวเพลงแบบโฟกซองผสมผสานคำฮ้องภาษากำเมืองแล้วก็ได้บุกเบิกแนวดนตรีโฟกซองกำเมืองโดยใช้กีตาร์มาบรรเลงบทเพลงเก่าแก่ของล้านนาตามแบบฉบับโฟกซองเลยนะเจ้าจนกลายเป็นที่รู้จักในชื่อของโฟกซองคำเมืองอมตะในปี2500สาวนะเจ้าผลงานเพลงเขาก็จะคุ้นหูกันหลากหลายงานเพลงลองให้คุณผู้ฟังทาง TikTok เคยได้ฟังเพลงของคุณจรัญก็เจ้าลองพิมพ์มาดูนะเจ้าว่ามีเพลงดังคุ้นหูไอ้อย่างพ่องยังมวยนี่ก็จะได้ฟังงานเพลงอย่างเช่นละออนมานี่ก็จะได้ยินเพลงสามมอเตอร์ไซค์อุ๊ยคำนี่ชอบหัดร้องนะเจ้าหนีเมื่อน้อยพี่สาวครับน้อยใจยาแล้วก็เพลงแหมนักเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังและที่สำคัญเปิ้นก็ยังได้รับรางวัลซีซันอวอร์ดเตอร์ที่7ในปี2537จากอัลบั้มศิลปินป่าซึ่งก็มีเพลงประกอบละครดังเลยนะเจ้าอย่างเพลงเจ้านางนี่ก็จะได้ยินอยู่นะเจ้าแล้วคุณจรัญมโนเพชรเปิ้นก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในวันที่3กันยายนปี2544นะเจ้าโดยตลอดเส้นทางการเป็นศิลปินท่านก็ได้รับการขนานนามว่าราชาโฟกซองกำเมืองแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่ว่าผลงานเพลงและก็ความสามารถก็ยังคงมีเสมอมาก็จะมีศิลปินหลายๆท่านที่อยากจะถ่ายทอดบทเพลงรำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรตวยนะเจ้าอย่างเช่นเพลงนี้คนช่างฝันแต่ว่าถ่ายทอดโดยคุณเท่อุเทนพรหมินทร์ไปฟังงานเพลงนี้กันก่อนเจ้า

สองงานเพลงผ่านไปเจ้าคุณผู้ฟังคนช่างฝันแล้วก็สำหรับงานเพลงนี้รางวัลแด่คนช่างฝันนั่งอ่านข้อมูลข่าวสารวันนี้ในโลกโซเชียลเปิ้นก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าย้อนดำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรหรือว่าไอ้จรัญนะเจ้า3กันยายน25ปีราชาโฟกซองคนฮ้องเพลงกำเมืองบ้านเฮาซึ่งพอทำมาดูแล้วนี่มีข้อมูลว่าถ้าได้ย้อนอ่านบทสัมภาษณ์เมื่อ45ปีก่อนเปิ้นก็เผยชีวิตด้านที่เฮาอาจจะบ่เคยได้หันนะเจ้าว่าจรัญมโนเพชรในวัย25ปีแต่ก่อนนั้นท่านก็ได้เล่าเรื่องผจญภัยสมัยวัยรุ่นยุคฮิปปี้ยุคฮิปปี้เลยที่โลดโผนเลยนะเจ้าของนักร้องดังคนเชียงใหม่เจ้าเจียงใหม่ในตำนานเลยเนาะคุณผู้ฟังเจ้าในสมัยที่เปิ้นเป็นละอ่อนนี้ไอ้จรัญเปิ้นก็เป็นดาราเด่นของโรงเรียนเลยบ่ว่าจะเด่นในเรื่องของการแสดงเอ่ยกีฬาดนตรีที่เปิ้นชอบเกือบทุกแนวเลยก็ว่าได้นะเจ้าคุณผู้ฟังไอ้จรัญเปิ้นบอกว่าใช้ชีวิตแอวเนี่ยแบบฝรั่งเลยกินแบบคนเมืองแล้วก็อยู่แบบคนไทยแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเก่าสูงนะเจ้าอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยตะก่อนเนี่ยจรัญเปิ้นบอกว่าเคยได้รับการเลี้ยงดูแบบทันสมัยว่ากันด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นบ่ว่าจะเรื่องอะอย่างที่บ่มีเหตุผลพอเพียงไอ้จรัญบอกว่าจะบ่ฟังและจะบ่สนด้วยว่าอะอย่างจะเกิดขึ้นต่อยมาอาจารย์มโนเพชรเปิ้นเฮียนตี้โรงเรียนพุทธิโสพลจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าจนจบป.4แล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนเมตตาศึกษาจนกระทั่งจบม.6แล้วก็ไปต่อที่วิทยาลัยเทคโนภาคพยัพจนจบปี5แผนกบัญชีหลังจากเรียนจบเทคโนนะเจ้าหมอเทคโนตอนนั้นก็เปิ้นบอกว่ามีแคมป์ทหาร GI มีนักเลยตั้งภาคอีสานนี่ก็เลยไปเล่นดนตรีตามแคมป์ต่างๆเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วพอมีอายุนักขึ้นก็ไปรับราชการรับราชการได้แล้วก็สอบบรรจุเนาะเข้าตังกรมทางสอบติดก็เริ่มทำงาน

กดกริ่งบ้านคนแปลกหน้านี่อ่านในข้อมูลที่เพิ่นสัมภาษณ์ไว้นะคุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าขอสมัครเป็นเด็กรับใช้ประจำบ้านล้างจานก็ได้ถูบ้านก็ได้ล้างรถก็ได้เนี่ยได้กูอย่างแต่เพราะว่าช่วยลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยการบ้านบ่อยๆก็คือไปช่วยเปิ้นทำการบ้านสอนการบ้านเฮือละอ่อนจนพ่อแม่เปิ้นเริ่มหันว่าบ่ใจก็คนที่มารับจ้างแล้วเนาะก็เลยชวนเข้าทำงานบริษัทเนี่ยอาจารย์เปิ้นก็เลยลาออกเพราะว่ากลัวจะเสียอิสระนะเจ้าคุณผู้ฟังจากนั้นก็ไปต่อถึงหาดใหญ่เลยไปนั่งกินข้าวในร้านเจอละอ่อนนั่งดีดกีตาร์ก็เลยขอเล่นตัวคนจนป้อละอ่อนมาป้าเห็นว่ามีฝีมือสุดท้ายก็เลยได้งานเล่นดนตรีที่ร้านอาหารซึ่งแขกที่ไปมาเปิ้นก็ซับขนาดเลยนะเจ้าบางคนก็ขอเพลงซ้ำๆทั้งคืนเลยแล้วก็บอกว่าผมเป็นนักร้องไม่ใช่ singing machine ต่อมาไอ้จารันเปิ้นบอกว่าก็รู้สึกเบื่อหน่ายก็เลยผจญภัยต่อเจ้าไปต่อที่เมืองกาญก็คือกาญจนบุรีติดรถบรรทุกไปเป็นคนงานตัดอ้อยอยู่พักใหญ่เรื่องที่เปิ้นบอกว่าเรื่องฮาก็คือลูกสาวเจ้าของไร่เนี่ยชวนไปดูหนังเรื่องแหม่มแต่พอไปถึงหน้าโรงหนังชื่อเรื่องว่า11มม.นึกว่าเรื่องแหม่มอ่ะสระแอก็นึกว่า11เนี่ยอ่านผิดนะเจ้าอ่านว่าเป็นแหม่มไงแต่แล้วหนังชื่อว่า11มม.นี่บอกว่าลูกสาวเจ้าของไร่อ่านผิดให้จารันเปิ้นก็เลยไข้หัวจนปนองคนในโรงหนังเนี่ยไข้หัวงงตกใจเอ๊ะหัวเราะอะไรนะสุดท้ายก็เป็นเรื่องบานปลายนะถูกป้าฝ่ายหญิงจะจับเป็นลูกเคยก็เลยเพ่นนี้อีกตามเคยนี่ประวัติก็ไล่มาเรื่อยๆจะอีนะเจ้าคุณผู้ฟังพอเริ่มก็เตือนถึงบ้านที่เชียงใหม่อาจารย์มโนเพชรเป็นกับปิ๊กหมายาการที่ทกสอยู่พักนึงนะเจ้าก่อนที่จะหันมาออกอัลบั้มโฟกซองกำเมืองจนกลายเป็นศิลปินขวัญใจคนทั้งประเทศเลยนี่เป็นบทสัมภาษณ์ในวัย25ปีก็ทำให้เราได้เห็นว่าคุณจรัญมโนเพชรไม่ได้เป็นแค่ศิลปินนะเจ้าท่านก็ยังเป็นนักเดินทางผู้แสวงหาอิสระตีผ่านรสชาติชีวิตสารพัดเลยกว่าจะมาเป็นตำนานโฟกซองจนถึงบัดเดียวนี้นะเจ้านี่ขอบคุณนักๆเลยข้อมูลจากนิตยสารชีวิตต้องสู้เรื่องราวดีๆนะเจ้าคุณผู้ฟังบางทีเรื่องราวเก่าๆที่เราเคยได้หูหรือว่าอาจจะหูแล้วย้อนดำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรในวันนี้เจ้า

วันนี้ก็จะมีหลายๆงานเพลงเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าถือว่าดำลึกคุณจรัญมโนเพชรนะเจ้าสำหรับวันนี้3กันยายนก็จะพิเศษน้อยสำหรับช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าตั้งหน้า TikTok กันม่วนๆเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านอยู่ต่างประเทศก็ได้เข้ามาฟังงานเพลงกำเมืองหลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดตั้งนครสวรรค์ก็มีกรุงเทพก็มีแพร่ก็มีพะเยาก็มีดีใจขนาดเลยนะเจ้าคนเมืองเฮาอยู่ที่ไหนฟังงานเพลงกำเมืองก็กึดเติงถึงบ้านเนาะคุณผู้ฟังเจ้าฟังงานเพลงต่อไปเลยเจ้าอุบนักละเวลาไล่ตัวก้นมาติกๆสำหรับงานเพลงต่อไปของคุณจรัญมโนเพชรลืมอ้ายแล้วกาเจ้า

0: มัน80ปีมาแล้ว
1: เป็นจะได้พ้องเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้เฮารำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรหรืออ้ายจรัญที่คนเมืองเปิ้นฮ้องกันได้ฟังงานเพลงกำเมืองเก่าๆนะเจ้าบางท่านบอกว่าเสาะหาฟังยากเสาะหาฟังยากขนาดเลยวันนี้จัดไปอย่างเต็มที่แล้วก็ในบางวันก็อาจจะมีพิเศษนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาที่จะเปิดงานเพลงกำเมืองเพราะว่าแนวเพลงที่จะเปิดในรายการส่วนใหญ่ก็จะมีคอนเซปต์ของตัวเก่านะเจ้าโดยปกติช่วงเวลาของเสน่ห์ล้านนาเขาจะเปิดสตริงเก่าๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะเจ้าที่เขาได้เปิดงานเพลงเพื่อรำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรต่อการจากไปของศิลปินถือว่าราชาโฟกซองกำเมืองบ้านเขาเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังตั้งหน้า TikTok นี่โอ้คุณผู้ฟังของงานเพลงมันน่าขนาดเลยนะเจ้าสำหรับงานเพลงกำเมืองแต่ว่าหมวยส่งตายด้วยงานเพลงซอขาดสายอาจจะฟังบ่จบนะคุณผู้ฟังเจ้าซอขาดสายเป็นชื่อบทเพลงที่คุณสุนทรีเวชานนท์เปิ้นร้องเพื่อรำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรราชาโฟกซองกำเมืองบ้านเฮาที่เปิ้นได้ร่วมงานมาโดยกันเป็นเพลงที่ถ่ายทอดด้วยอารมณ์ลึกซึ้งแล้วก็กลั่นมาจากชีวิตแท้ๆแล้วก็ความทรงจำร่วมกันหมวยลาคุณผู้ฟังไปในช่วงเวลานี้แล้ววันพุธมาพักกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนรับตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
4: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 0:30 นกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลบอหมู่ที่5ตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่111/3หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือสอเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดวิรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีประกาศความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026เร่งปลดล็อกข้อจำกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEANจัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailandปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อตาย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสนียพรแต่กิติชัยค่ะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และก็คำล่ามาเอิญด้วยเพลงเก่าเพลงใหม่เพลง cover นะคะเพลงที่นำมา arrange ใหม่ทักทายที่0532767939ยังคงเป็นฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นค่ะหลายท่านเลยมีการวางแผนเดินทางแล้วก็บางทีเพื่อนๆมาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะมีสถานที่หนึ่งที่สามารถไปปักหมุดได้ไปแชะไปชมความงามสัมผัสกับสีสันของกระเจียวปทุมมากว่า 50,000 ต้นที่กำลังผลิบานงดงามแต่งแต้มสีสันให้ผืนป่าสีเขียวนะคะมีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่ามีการผลิบานของกระเจียวแล้วก็ปทุมมากว่า 50,000 ต้นจาก18สายพันธุ์กำลังทยอยผลิบานพร้อมกันนะคะในพื้นที่จัดแสดงแล้วก็สร้างบรรยากาศเหมือนกับทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวชมความหลากหลายความงดงามของพืชในกลุ่มปทุมมาแล้วก็กระเจียวได้นะคะจุดชมความงามบริเวณที่ตรงข้ามกับทางเดินเหนือเรือนยอดไม้โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะแล้วก็สามารถไปชมดอกไม้ตามเส้นทางได้อย่างใกล้ชิดเก็บภาพความประทับใจกับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ได้มาเข้าร่วมนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงความสวยงามที่มีความโดดเด่นทางความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็กลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์นะคะเราก็จะเป็นการรวบรวมความอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะก็เชิญชวนนะคะมาสัมผัสกับความงดงามสีสันธรรมชาติของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นเลย18สายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงตารางการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้ Facebook Fanpage ค่ะแล้วก็มีการเที่ยวชมเรียนรู้ธรรมชาติสัมผัสความงดงามพันธุ์ไม้นะคะในบรรยากาศผืนป่าสีเขียวช่วงกรีนซีซั่นแล้วก็ตลอดเส้นทางนั้นก็จะมีเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะมีทั้งเกี่ยวกับร้านกาแฟเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงวัฒนธรรมตลอดเส้นทางกันด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการแนะนำบทเพลงคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดของคุณน้ำชาจากฟ้าห้ามแล้วก็เพลงรักแท้มีจริงหรือเปล่าของน้องแพรวคณิตกุลนะคะยังไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันแน่นอนทักทายกันได้นะคะที่0532767 93มีการเดินทางท่องเที่ยวอย่างคึกคักกันอยู่ช่วงนี้หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็มีการที่จะให้เกี่ยวกับมาตรการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโครงการต่างๆโดยเฉพาะไทยช่วยไทย Plus ก็มีความคึกคักนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยกันอีกแล้วนะคะยังไงแล้วก็อยากที่จะให้มีการซื้อขายจริงๆก็คือห้ามนำไปซื้อของที่ต้องห้ามนะคะไม่ให้ไปซื้อแอลกอฮอล์ไม่ซื้อบุหรี่ไม่ซื้ อเขาเรียกว่าเป็นพันธบัตรของรัฐบาลก็คือหวยรัฐบาลนั่นเองนะคะสลากของรัฐบาลแล้วก็สิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ควรที่จะไปแลกเป็นเงินสดด้วยนะคะฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงระวังมิจฉาชีพที่มาในทุกรูปแบบด้วยถ้าพูดถึงการให้ความช่วยเหลือมาตรการเกี่ยวกับป้องกันภัยพิบัติแล้วก็ช่วยเหลือว่าจะมีการสำรวจนะคะครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านรองรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติซึ่งตอนนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีก็จะมีการเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยที่ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตอบรับมติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการทำหนังสือด่วนเลยถึงในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็คือจะเน้น2ลักษณะด้วยกันก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจำหรือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายแล้วก็ทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำนั่นเองพร้อมจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดไว้ให้ได้จัดเก็บฐานข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลพร้อมรายงานผลซึ่งการทำเกี่ยวกับการสำรวจทำข้อมูลต่างๆนะคะก็จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้านเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นค่ะมีข่าวสารจากทางกกต.นะคะก็เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ปล่อยของผ่านคลิปสั้นก็คือเชิญชวนให้ได้ร่วมโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ทั้งนักเรียนนิสิตและนักศึกษาร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวถ่ายทอดมุมมองใหม่สร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางเที่ยงธรรมพร้อมร่วมกันส่งเสียงต้านการทุจริตและก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลกว่า 124,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและก็เกียรติบัตรด้วยนะคะก็จะมีการส่งเสริมให้มีการสร้างแรงบันดาลใจใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีการเปิดรับผลงานการประกวดทั้งเดี่ยวแล้วก็ทีมด้วยแบ่งเป็น2ระดับก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะคะสำหรับนิสิตและนักศึกษาโดยผลงานต้องเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งค่ะความยาวประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็เป็นรูปแบบไฟล์ MP4 นะคะขณะเดียวกันก็เปิดกว้างให้ได้นำเทคโนโลยี AI เนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้แล้วสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลแต่ว่าต้องเปิดเผยรายละเอียดส่วนที่เป็นการใช้ AI อย่างชัดเจนนะคะก็มีการเชิญชวนให้เยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่อยากใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ www.ect.go.th ค่ะรวมไปถึงแฟนเพจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยนะคะฝากเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้มีQR code ให้เข้าไปกรอกข้อมูลกันด้วยค่ะวันนี้จากไปแล้วนะคะด้วยการขอให้มีดูแลสุขภาพแล้วก็มีการเดินทางด้วยความปลอดภัยเพราะช่วงนี้เดินทางกันเยอะแล้วก็อาจจะมีการซ่อมแซมถนนนะคะวางแผนเส้นทางการเดินทางกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสนิจนะนำทีมฝ่ายหญิงพาราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงกำไรที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิดBuild with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทั้งการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดยผีชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังพลเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงเน้นย้ำให้ใช้ AI อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน ดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
4: บุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันและต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ฝ่ายต่อแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับคงนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติทานประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกติกาแก้วใสรายงาน
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชน นอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Scrubber ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
7: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่ 9.80 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 9.90 บาทถึง 10 บาทต่อกิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศจะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้ริมปรับสภาพภาครายงาน
0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุมห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
9: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
8: ได้อนุกูลปรึกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาผลกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
10: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
8: ขณะที่นายวิชัยสุสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
11: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปส.ผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลังโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
12: ท่านนายก รัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
11: รองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
14: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
15: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุกร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
16: การพัฒนาตรงพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา ที่จัดขึ้นณโรงแรมเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนซึ่งขอให้ยึด4แนวทางได้แก่และเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบออโรพรีเซนเตชันอินโนเวชันพรีเซนเตชันและอีโพสเตอร์นฤมลอุดมพรรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน 12:31 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
0: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
1: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นเซลเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันพาราฟันดาบโลกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอยหญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12-30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาเฟนันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0-2เซต4-6และ1-6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตว่ามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม

0: รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เหยวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา1-0โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพรียนเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบเกียรติจินนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได้
1: ปีที่ผ่านมาต้องได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะต้องขอบคุณเลย
0: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชหน้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25-26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะ ุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่

0: AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
0: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อประจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัคร ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวนหนึ่งอัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0429701112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด นอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
1: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสาระดีๆในเรื่องของสุขภาพมาเจอกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะติดตามรับฟังได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ทางสวทเชียงใหม่นะคะก็จะมีสาระดีๆที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพร่างกายให้กับท่านผู้ฟังนำมาฝากแบบนี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงค่ะที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะ

ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเราสามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงง่ายๆด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันนี่แหละค่ะในยุคที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยมักจะติดหน้าจอแล้วก็ต้องนั่งทำงานทั้งวันนะคะแค่ออกกำลังกายวันละ30นาทีอาจจะยังไม่พอสำหรับคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะกับการที่เราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเราจำเป็นจะต้องหาวิธีเคลื่อนไหวร่างกายเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งวันค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างระบบต่างๆของร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO ได้ระบุการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันนั้นสามารถที่จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานและภาวะอ้วนสะสมได้แม้ว่าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งนิ่งๆก็จะยิ่งเสี่ยงที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพถ้าหากอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ควรเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันด้วยนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นทำอย่างไรบ้างนะคะเดินขออภัยค่ะลุกเดินทุกๆ30นาทีนะคะตั้งเตือนมือถือก็ได้นะคะให้เรานั้นลุกขึ้นเดินหรือว่ายืดเส้นยืดสายวันละหลายๆครั้งยืนทำงานหรือว่าใช้โต๊ะก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดอาการปวดหลังแล้วก็กระตุ้นในส่วนของระบบการเผาผลาญเดินขณะคุยโทรศัพท์หรือว่าประชุมออนไลน์ก็เป็นการเปลี่ยนกิจกรรมเดิมๆให้ร่างกายนั้นได้ขยับนะคะเดินขึ้นลงบันไดในที่ทำงานหรือว่าบ้านเสริมความแข็งแรงของหัวใจและกล้ามเนื้อขาค่ะยืดกล้ามเนื้อไหล่คอและก็เป็นในส่วนตรงนี้ระหว่างวันนะคะป้องกันในส่วนของออฟฟิศซินโดรมหรือว่าอาจจะเล่นกับสัตว์เลี้ยงก็ได้เดินหรือว่าวิ่งเล่นกับน้องหมาน้องแมวก็จะช่วยคลายเครียดแล้วก็เพิ่มความเคลื่อนไหวให้กับร่างกายนะคะทำความสะอาดบ้านหรือว่าจัดระเบียบห้องตรงนี้เราจะได้ทั้งการเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็บ้านของเราก็เป็นระเบียบด้วยการเล่นโยคะหรือว่าพิลาทิสเบาๆช่วงนี้คนเขาจะนิยมเล่นพิลาทิสกันมากเลยทีเดียวนะคะเห็นแบบนั้นแต่ว่าได้ออกกำลังกายมากเลยตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเล่นนะคะในส่วนของพิลาทิสแต่เห็นเขาเล่นแล้วก็ดูท่าทางจะสนุกดีนะคะการเล่นแบบนี้เบาๆระหว่างพักเที่ยงก็ได้หรือว่าในช่วงวันหยุดนะคะช่วยผ่อนคลายจิตใจแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นค่ะเดินไปซื้อของใกล้บ้านแทนการขับรถก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวในแต่ละวันนั่งบนลูกบอลโยคะแทนเก้าอี้บางช่วงของวันก็ได้นะคะจะช่วยเสริมความสมดุลของร่างกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวออกกำลังกายสั้นๆประมาณ 5-10 นาทีระหว่างการเปลี่ยนงานค่ะแล้วก็เดินเล่นหลังมื้ออาหารจะช่วยย่อยอาหารและลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เพียงแค่ออกกำลังกายตอนเช้าหรือว่าเย็นเท่านั้นแต่คือมันขยับตัวเป็นระยะตลอดวันค่ะการเคลื่อนไหวแม้เล็กน้อยแต่ต่อเนื่องก็จะเป็นการช่วยทำให้ระบบเผาผลาญนั้นทำงานได้ดีขึ้นลดการสะสมของไขมันแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายโดยรวมได้เท่านี้ล่ะค่ะก็เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพียงแค่ขยับร่างกายวันละเล็กวันละน้อยก็ได้แล้วนะคะ

เรามาดูเหตุผลที่ทำให้ตัวของคุณนั้นมีกลิ่นตัวที่แรงกว่าคนปกติกันนะคะเรื่องของกลิ่นตัวเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่อยากให้มีอยู่แล้วยิ่งอากาศร้อนๆใช่ไหมคะเวลาที่อาบน้ำออกจากห้องน้ำเหงื่อก็ออกแล้วบางทีเหงื่อซึมกลางหลังเวลาที่เราทำงานอยู่นะคะแต่ว่าบรรดากลิ่นตัวที่จะมีการแบ่งระดับออกไปอีกนะคะแบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแล้วพอจะทำให้ระงับกลิ่นได้บ้างแต่ใช้อะไรแล้วก็เอาไม่อยู่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมกลิ่นตัวของคุณนั้นถึงแรงกว่าคนรอบข้างที่บางทีเราอาจจะใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบากแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระงับกลิ่นกายแล้วก็ตามค่ะเหงื่อธรรมดาโดยลำพังจากต่อมเหงื่อที่อยู่ตามแขนขาลำตัวแผ่นหลังจริงๆแล้วไม่ได้มีกลิ่นนะคะเป็นเหงื่อที่มาจากต่อมเหงื่อค่ะที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยทั่วไปร้อนเมื่อไหร่ก็มีเหงื่อออกมาก็จะเป็นการช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายแต่ที่เหงื่อมีกลิ่นนั้นมาจากสาเหตุใหญ่ๆนั่นคือเหงื่อที่ผสมกับจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังของเราเหงื่อที่มาจากต่อมเหงื่อชนิดนึงค่ะซึ่งมักเป็นเหงื่อที่มีลักษณะใสๆเช่นกันแต่ว่ามีความเหนียวเหนอะหนะมากกว่าเหงื่อปกติเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่รุนแรงกว่าด้วยต่อมเหงื่อชนิดนี้จะอยู่บริเวณรักแร้ขาหนีบใต้ราวหน้าอกใบหูนะคะด้วยเหตุผลที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ค่ะทำให้คุณนั้นมีกลิ่นตัวที่แรงกว่าคนปกติซึ่งก็เกี่ยวข้องนะคะกับการที่คุณทานอาหารรสจัดนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรืออาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเยอะๆนะคะเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรงอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมข่าตะไคร้เครื่องแกงกะหรี่นะคะพริกไทยหรือผลไม้ที่มีสารกัมมันถันอย่างเช่นทุเรียนสตอชะอมอาหารเหล่านี้มีส่วนค่ะที่จะเพิ่มดีกรีกลิ่นตัวให้มากกว่าคนที่ไม่ได้ทานหรือคนที่ทานน้อยกว่าแถมรสชาติเผ็ดร้อนยังเป็นการขับเหงื่อออกมาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะยังรวมไปถึงคนที่มีน้ำหนักตัวนั้นเกินมาตรฐานค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าคนที่มีลักษณะอ้วนจะมีกลิ่นที่แรงกว่าคนที่ผอมกว่าเพราะว่านอกจากคนอ้วนจะมีโอกาสที่อวัยวะภายนอกมีส่วนที่อับชื้นนะคะสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามรักแร้ชั้นพุงขาหนีบแล้วก็ข้อพับต่างๆมากกว่าคนผอมแล้วต่อมเหงื่อตามรักแร้ขาหนีบยังผลิตเหงื่อออกมามากกว่าคนผอมนั่นเองค่ะยังรวมไปถึงอาหารประเภทของมันของทอดด้วยนะคะอาหารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานว่าง่ายๆก็คือมีลักษณะอ้วนนั่นเองแถมยังกระตุ้นการทำงานของต่อมเหงื่อบริเวณรักแร้และขาหนีบค่ะเนื้อแดงนะคะเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อสัตว์ใหญ่อื่นๆนี่แหละค่ะที่เราทานมีส่วนทำให้มีกลิ่นตัวที่แรงขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานเนื้อแดงหรือว่าเทียบกับช่วงที่เราไม่ได้ทานเนื้อแดงในคนคนเดียวกันด้วยลองสังเกตตัวเองดูนะคะสุดท้ายก็คือมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ไม่เหมาะกับตัวเองค่ะของแบบนี้ก็เหมือนกับเครื่องสำอางทั่วๆไปนะคะถ้าหากว่าใช้แบบไหนแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ดีสำหรับเราก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่แบบโรออนอาจจะไม่รอดสำหรับเรานะคะก็ลองใช้แบบสเปรย์ดูหรือแบบเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปอีกนะคะถ้าหากว่าเหล่านี้แล้วใช้ไม่ได้ลองกลับไปใช้แบบสามัญดูก็คือลองใช้สารส้มธรรมดาดูบ้างอาจจะเหมาะกับเราสักอย่างหนึ่งนะคะลองสังเกตดูจริงๆแล้วบางคนใช้โรออนไม่ได้นะคะเพราะว่าใช้โรออนแล้วไม่ได้ช่วยระงับกลิ่นให้กับตัวของเราเลยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเป็นแบบสติ๊ก
ใช่ไหมคะเป็นแบบสเปรย์นะคะหรือแม้แต่สารส้มธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นเป็นก้อนใช่ไหมคะเหมือนที่เราเห็นอยู่ปกติเดี๋ยวนี้ก็ทำในรูปแบบคล้ายๆกับโลออนเป็นแท่งคล้ายๆกับโลออนสามารถใช้ได้ง่ายแล้วก็ไม่บาดผิวของเราแล้วก็ล้ำไปอีกนั่นคือเป็นสารส้มที่เป็นแบบสเปรย์ด้วยนะคะทีนี้มีแบบให้เลือกหลากหลายมากมายเลยก็ลองเลือกในแบบที่เหมาะกับเราแล้วก็ใช้ได้ผลกับเราดูนะคะอย่างที่ได้บอกไปแต่ละแบบอาจจะเหมาะกับแต่ละบุคคลนะคะซึ่งเราก็ต้องหาสิ่งที่เข้ากับเราให้ได้แล้วก็ช่วยระงับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ให้กับเรานั่นเองที่สำคัญต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะคืออาบน้ำให้สะอาดแล้วก็อาบน้ำให้ลึกซึ้งสักนิดหนึ่งลึกซึ้งก็คืออาบให้ทุกซอกทุกมุมต้องให้สะอาดนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะท้วมหรือว่าลักษณะอ้วนก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มากด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาก็บอกแล้วนะคะว่าคนที่อ้วนนั้นมักจะมีกลิ่นที่แรงกว่าคนปกติก็คือเหงื่อที่ออกบริเวณรักแร้ขาหนีบหรือว่าบริเวณข้อพับต่างๆนี่แหละค่ะอาจจะส่งกลิ่นได้ฉะนั้นก็ทำความสะอาดให้ดีด้วยนะคะรวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเราและนอกจากนี้ค่ะการที่เราทานอาหารก็มีส่วนนะคะอาหารที่มีกลิ่นฉุนทั้งหลายส่งผลทำให้เรามีกลิ่นตัวที่แรงขึ้นได้ด้วยค่ะส่วนเคล็ดลับที่จะช่วยลดกลิ่นช่วยลดกลิ่นตัวในแต่ละวันนั้นมีอะไรบ้างเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

มาดูเคล็ดลับที่จะช่วยลดกลิ่นตัวในแต่ละวันกันค่ะระหว่างที่ออกกำลังกายทานอาหารขออภัยค่ะระหว่างที่ลดในส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารรสจัดอาหารมันเนื้อแดงลดน้ำหนักลองเคล็ดลับเหล่านี้อาจจะช่วยให้กลิ่นตัวนั้นลดลงได้นะคะก็คือการสวมเสื้อผ้าที่มีความโปร่งสบายค่ะทั้งเนื้อผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดีการออกแบบที่ไม่คับแน่นจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักมากหน่อยค่ะที่อาจจะมีปัญหากับแขนเสื้อที่อาจจะรั้งในส่วนของรักแร้นะคะอาจจะยิ่งทำให้รักแร้นั้นอับชื้นผลิตเหงื่อออกมามากขึ้นรวมไปถึงกางเกงด้วยก็ไม่ควรคับแน่นในส่วนของขามากจนเกินไปด้วยนะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าเหงื่อออกบ่อยๆให้พกผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายพร้อมกับกระดาษทิชชู่เปียกติดตัวไว้ด้วยค่ะระหว่างวันก็เช็ดทำความสะอาดร่างกายตามรักแร้ขาหนีบราวหน้าอกนะคะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนั้นตามไปอีกครั้งหนึ่งใครที่สะดวกอาบน้ำก็อาบได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าบางที่ทำงานที่ทำงานบางที่เขาจะมีสถานที่อาบน้ำให้ด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามีกลิ่นออกมามีกลิ่นตัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจถ้าหากว่าที่ทำงานของคุณหรือว่าที่แห่งนั้นมีสถานที่ที่สามารถอาบน้ำได้ก็อาบเลยชำระร่างกายให้สะอาดค่ะสครับผิวระหว่างอาบน้ำบ้างนะคะบ้างแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการขจัดในส่วนของขี้ใครแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยนะคะรวมถึงกำจัดแบคทีเรียบางส่วนออกจากผิวของเราโดยอาจจะขัดประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้อย่าใส่เสื้อผ้าตัวเดิมซ้ำๆค่ะควรเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุกวันนะคะตอนซักผ้าก็ดูแลบริเวณรักแร้คอเสื้อแล้วก็ชุดชั้นในให้ดีนะคะในส่วนของเป้ากางเกงก็อยากให้มีกลิ่นอับชื้นจากเหงื่อซ้ำๆบางครั้งกลิ่นก็อาจจะมาจากเสื้อผ้าที่เราซักไม่สะอาดก็ได้นะคะฉะนั้นไม่เฉพาะตัวเราเท่านั้นเสื้อผ้าของเราก็ต้องหอมสะอาดด้วยนะคะเคยบอกท่านผู้ฟังแล้วใช่ไหมคะด้วยส่วนตัวเป็นคนที่เวลาซักผ้าจะใช้เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะซักผ้าให้สะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะหลายๆที่ทราบว่าเสื้อผ้าของตัวเองมีกลิ่นหอมเพราะว่าหลายๆคนจะทักว่าเสื้อผ้าของเราจะมีกลิ่นหอมเนื่องจากว่าจะเป็นคนที่เวลาซักผ้านะคะจะใช้น้ำยาซักผ้าแล้วก็เติมในส่วนของน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาลงไปด้วยแต่อย่าใส่เยอะนะคะใส่แค่พอประมาณนะคะใส่ลงไปเวลาที่เราซักผ้าแล้วหลังจากนั้นก็คือใส่น้ำยาปรับผนุ่มตามปกตินี่แหละค่ะลองสังเกตดูเสื้อผ้าของคุณนะคะจะไม่อับชื้นนะคะจะไม่มีกลิ่นอับแล้วก็จะมีกลิ่นของน้ำยาปรับผนุ่มนี่แหละค่ะหอมสะอาดด้วยนะคะแต่ถ้าเสื้อผ้ายังสังเกตได้ไม่ออกนะคะว่าสะอาดจริงหรือไม่ลองซักในส่วนของหมอนดูค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบซักหมอนด้วยนะคะก็จะเอาหมอนไปซักแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาไป

พร้อมๆกับน้ำยาซักผ้านี่แหละค่ะหมอนของคุณจะขาวสะอาดมากเลยทีเดียวนะคะลองดูค่ะเคล็ดลับนี้เป็นสิ่งที่ใช้มาโดยตลอดนะคะในการซักผ้าของตัวเองนะคะเป็นเคล็ดลับที่ได้มาอีกทีก็คือมีคนบอกอีกทีนึงนะคะแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะเสื้อผ้าหมอนผ้าห่มผ้าขอแพรหมอนข้างจะมีกลิ่นหอมแล้วก็สะอาดมากเลยทีเดียวขาวด้วยนะคะหมอนของเราจะขาวสะอาดเลยลองนำไปทำดูก็ได้นะคะเคล็ดลับแบบนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสุขภาพในช่วงหน้าค่ะ

การแพ้เหงื่อนะคะบางคนก็มีอาการเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางนี้ค่ะการแพ้เหงื่อเป็นอาการหนึ่งของโรคภูมิแพ้ผิวหนังโดยจะแสดงออกมาในรูปของผดผื่นแล้วก็คันมีผื่นแดงตามร่างกายทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งทั้งนี้เองค่ะในช่วงอายุ2ถึงขออภัยค่ะ2เดือนถึง2ปีนะคะก็จะมีผื่นผิวหนังอักเสบแดงบริเวณแก้มหน้าผากหรือว่าเป็นบริเวณที่เสียดสีในช่วงที่เด็กยังคว่ำหรือว่าคลานแต่ว่าบางคนอาจจะมีเพียงแค่รอยด่างขาวๆที่แก้มเราจะเรียกว่ากลากน้ำนมใช่ไหมคะอาการผิวแห้งคันจะกระตุ้นทำให้เด็กนั้นยิ่งเกาก็จะยิ่งอักเสบมากขึ้นจนบางรายอาจจะมีการติดเชื้อที่ผิวหนังซ้ำได้และในช่วงอายุ 4-10 ปีค่ะรอยผิวหนังอักเสบจะเลือนไปสู่ตำแหน่งของข้อพับบริเวณแขนและขาข้อพับเข่าข้อพับข้อศอกข้อมือหรือว่าข้อเท้าผื่นจะเป็นทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแต่ว่าความรุนแรงของอาการอักเสบนั้นจะไม่เท่ากันบางรายก็จะเป็นตุ่มคันเล็กเกาก็จะมีอาการคล้ายๆกับมีน้ำเหลืองออกมาใช่ไหมคะบางรายก็อาจจะมีผิวหนังที่หนาขึ้นเป็นปื้นแล้วก็คันมากพอพ้นช่วงนี้ไปแล้วส่วนใหญ่จะค่อยๆดีขึ้นและหายไปเองค่ะเหลือแต่อาการผิวแห้งนะคะช่วงอายุ12ปีส่วนใหญ่จะมีอาการผิวหนังแห้งคันแล้วก็แพ้ง่ายบางรายก็มือแตกแล้วก็มีเหงื่อออกได้นะคะหรือว่ามีเลือดออกมาและจะแพ้ได้ง่ายทั้งในโรคภูมิแพ้ผิวหนังที่มีทั้งที่มีวิธีการรักษาให้หายขาดและไม่ติดต่อแต่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะในช่วงอายุเหล่านี้นะคะคืออาการผิวแห้งแล้วก็คันมีผื่นผิวอักเสบบริเวณของร่างกายเขาก็จะแบ่งตามช่วงอายุที่สังเกตเห็นได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจจะลดความรุนแรงของโรคได้โดยการดูแลแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องนั่นคือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวอาบน้ำในขณะที่น้ำร้อนจัดๆหรือว่าเปิดแอร์เย็นจัดนะคะหลีกเลี่ยงความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอทำความสะอาดที่นอนหรือว่าเครื่องนอนอยู่เสมอเพื่อที่จะขจัดในส่วนของไรฝุ่นค่ะอาบน้ำชำระร่างกายบ่อยๆหรือจะใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำแล้วก็เช็ดตัวทุกครั้งที่รู้สึกร้อนหรือแม้แต่การใช้ยาทาแก้ผดผื่นนะคะเช่นคาราไมล์แล้วก็ควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังถ้าหากว่ามีผื่นแดงคันหรือว่าอักเสบอย่าซื้อยาใช้หรือว่าหยุดยาเองในขณะที่ยังไม่หายดีนะคะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผื่นนั้นเป็นหายๆแล้วก็เกิดการเรื้อรังมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้ากับสาระสุขภาพแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากล
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปย้ำว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยเราให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาต จึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบถ้าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระบบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: เกาหลีใต้จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐ350แห่งไปยังนครเซจงศูนย์การบริหารประเทศแห่งใหม่ปี2570รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจงศูนย์กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: คนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

0: ายโก้ครับ
1: ลาบควายตัวดำ
0: ลาบไก่ยกมา
2: ไก่ผู้แดงอ่ะ
1: ลาบปลาไส้ก็ล้ำกะ
2: แล้วอ่ะ

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการม่วนกันบ้านเฮาเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณอ้วนฉลาดกันทยัตสองวันเนเจ้าเนื่องจากว่าคุณอ้วนนั้นติดราชการอยู่เนเจ้าไม่สามารถที่จะปีกมาจัดรายการได้เพราะฉะนั้นสองวันนี้วันพัดวันศุกร์เนเจ้าน้องเก่งก็จะทำหน้าที่ดำเนินรายการพอมาจัดรายการวันแรกของช่วงบ่ายได้รับแขกเลยนะเจ้าวันนี้ได้รับแขกในห้องส่งบักเหงาเดี๋ยวเจ้าเนื่องจากว่ามีน้องๆสาวๆสวยๆหน้าตาจิ้มริมกันทั้งทีมเลยทั้งคณะนะเจ้าวันนี้สวทเชียงใหม่เฮาได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยนะเจ้าเนาะแต่ว่าก็ได้ถือโอกาสเนาะไขตี้ชมไลฟ์ของเฮาผ่านทางสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าก็สามารถที่จะติดตามบรรยากาศในห้องส่งกันได้นะเจ้าในช่วงเวลานี้เนาะนอกเหนือจากน้องเก่งแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้เราได้เจอน้องๆมาห่วมรายการกันตวยใครจะเป็นใครนั้นเราจะเอาขึ้นน้องๆได้อู้จักกับคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: เห็นก่อวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องๆรุ่นใหม่แต่ยังอู้จักกับเมืองได้อยู่นะเจ้าคือเข้ากับคอนเซปต์ของรายการเอาแนะนำกันหน่อยว่าวันนี้น้องทั้งสองท่านที่นั่งอยู่หน้าจอตรงนี้เป็นใครนะเจ้าเรียนอยู่รีนาอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยยังถึงสนใจที่จะมาดูงานที่นี่เราได้เลยเจ้าเอาเริ่มก่อนเลยใครจะเริ่มก่อนดีตกลงกันก่อน
2: สวัสดีเจ้าน้องชื่อปริมลศิลาวดีกุลนะเจ้าชื่อเล่นชื่อน้องเพิร์นเจ้าอยู่ชั้นม.5เจ้าที่มาก็คืออยากจะมาศึกษาดูงานแล้วก็อยากมาหาประสบการณ์เจ้า
0: หาประสบการณ์แล้วก่อนที่น้องจะมาถึงวิทยุแต่กี้น้องไปดูงานที่โทรทัศน์มาก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันฟังว่ามีความแตกต่างกันจะใดอาแฮมท่านหนึ่งเจ้า
3: สวัสดีเจ้าน้องชื่ออาชิยาปงกะชื่อเล่นชื่อต้นเขาเจ้า
0: ก็
3: ที่ใครมาที่นี่เพราะว่าแบบมันก็เป็นจังหวัดเชียงใหม่คือน้องเป็นคนลำปูนก็อยากศึกษาไอ้อย่างใหม่ๆตัว
0: เจ้าก็ได้เห็นความแตกต่างได้เห็นบรรยากาศของการทำงานจริงหลังจากที่เฮาอาจจะเคยเปิดแต่วิทยุฟังวิทยุเอ๊ะแล้วเปิ้นอยู่กันจะใดเปิ้นทำงานกันจะใดเน
3: า
0: ะวันนี้ได้หันแล้วนะเจ้าพอได้หันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานวิทยุเป็นจะไรพ่องเจ้าในสิ่งที่ตัวเก่าได้หัน
3: คือมันก็ดูแบบว่ามันก็อลังการอยู่เพราะว่าเราก็บ่เคยมาเจออย่างเจอีบ่เคยมาปะแบบได้มาอยู่ห้องใหญ่ๆเจอีโตยแบบมันก็แหมอย่างหนึ่งกะที่เคยกึดไว้ตอนแบบละออนอย่าง
0: เ
3: จอี
0: เหมือนกะที่เราเคยกึดไว้ก่อน
3: บ่เหมือนเลย
0: มาเหมือนเลยที่กึดไว้เป็นจะได
3: ้ก็กึดว่ามีก้าไม้บ่ได้อย่างเจอีแล้วก็อู้เหมือนทอล์คโชว์
0: อู้ไปคนเดียวนะเจ้าเนาะเปิดไม้แล้วก็อู้คนเดียวนะเจ้าหรือเขาไปอู้ใส่อย่างไปแล้วก็มันไปออกอากาศเปิ้นอาจจะมีเครื่องยังห่อกระจายข่าวอีกก็ได้เน
3: า
0: ะ
3: แม่นเจ้า
0: แต่ว่าพอมาถึงความเป็นจริงวันนี้มันเบาใจเหมือนที่เขาคิดไว
3: ้บ่เหมือนเลย
0: น้องอีกก็จะได้แล้วเคยจินตนาการภาพวิทยุในอดีตก่อน
2: เคยเจ้าก็คิดว่ามันไปได้ยิ่งใหญ่เท่าที่มาดูวันนี้เจ้าดูแบบดู
0: มาเหมือนที่คิดไว
2: ้เจ้า
0: ที่คิดไว้แต่ก่อนนี่คือ
2: คิดคล้ายๆต้นข่าวแหละเจ้า
0: บ้าก็คืออยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่จะอู้อันอย่างก็ได้นั่งอู้อยู่คนเดียว
2: เจ้าน
0: ะเจ้าแต่ว่าพอมาเห็นแล้วเนี่ยก็คือภาพการทำงานมันไม่ได้เล็กๆเหมือนที่เราคิดเนาะมันก็จะเป็นระบบของการทำงานอย่างเช่นแต่ว่าต้องบอกกันไว้ก่อนว่าห้องส่งคือห้องที่เรานั่งจัดรายการเนี่ยมันมาเหมือนกันทุกสถานีบางสถานีเพิ่นก็จะอยู่ห้องเดียวกันเนี้ยนะเจ้าอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็นั่งอู้กันส่องหน้ากันจี้นะเจ้าแต่ว่าอย่างสถานีเฮาเนี่ยพื้นที่เยอะด้วยพื้นที่เยอะแล้วก็มีระบบที่มันมาตรฐานน้อยก็คือแยกห้องอันนี้คือฝั่งที่พี่นั่งอยู่คือฝั่งควบคุมนะเจ้าฝั่งที่น้องนั่งอยู่คือฝั่งผู้ควบคุมรายการหรือถ้าหากว่าเป็นยุคตะก่อนเพื่อนของว่าห้องผู้ประกาศอันนี้ก็คือห้องเทคนิคนะเจ้าแต่ว่าด้วยยุคปัจจุบันที่เปิ้นยักการกันอ่ะมันจะเป็นone man show ดีเจนะเจ้าดิสจ็อกกี้ก็คือวันแมนโชว์ทำคนเดียวได้อู้คนเดียวได้ควบคุมเครื่องคนเดียวได้นะเจ้าเน
3: า
0: ะอยากทำแบบนี้พ่องก
3: ็ถามว่าอยาก
0: เต้าที่ดูมาวันเนี้ยหันแล้วมีความรู้สึกอยากเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุว่องก
3: ็เต้าที่ดูมานี่ก็ใครอยาก
0: อยากอยู่เน
3: า
0: ะ
3: แมนว่ามันดูแบบน่าสนใจอย่างจะยี่ตัว
0: เจ้าเน
2: า
0: ะ
2: ใช่อยากเหมือนกันเจ้าก็อยากลองมาใช้เครื่องมือหลายอย่างเจ้า
0: เนาะซึ่งในโอกาสต่างหน้าโรงเรียนก็สามารถที่จะส่งน้องมาฝึกประสบการณ์อย่างนี้ได้อยู่นะเจ้าเหมือนณเวลานี้เขาก็มีพี่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มาฝึกประสบการณ์อยู่แต่กินน้องๆก็คงได้อู้กันนะเจ้าได้ถามไทยกันไปแล้วเนาะในความรู้สึกที่มันเหมือนกับที่เฮากึดอ่ะเหมือนคุณผู้ฟังแต่ก่อนเนี่ยในยุคแต่จะเล่าฟังว่าในยุคแต่ก่อนการจัดรายการวิทยุเหมือนที่น้องกึดก็คือนั่งอู้คนเดียวบ่ได้หันใครเลยคุณผู้ฟังกับบ่เคยหันหน้าเฮาก็บ่เคยที่จะได้รับฟีดแบคจากคุณผู้ฟังนักนอกเหนือจากการเขียนจดหมายการโทรศัพท์นะเจ้าแต่ว่าด้วยยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเนาะมันย่างเฮาได้หันหน้ากันเหมือนตอนเนี้ยที่จัดรายการกันไปแล้วก็ได้ไลฟ์รายการผ่านช่อง Facebook Page ของสวทเชียงใหม่ PRD ซึ่งก็เดี๋ยวน้องๆ อาจจะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะเจ้าไปแชร์รายการขึ้น Facebook ของตัวเองได้นะเจ้าซึ่งเฮาบ่ปิดกั้นนะเจ้าสามารถที่จะแชร์ได้เลยเนาะก็คือครั้งนึงเฮาเคยมานั่งจัดรายการวิทยุนะเจ้าเสียดายที่ว่าเฮาบ่ได้อู้กันก่อนล่วงหน้าเหมือนๆถ้าเฮาได้มีการเตรียมกันล่วงหน้าเนี่ยพี่จะได้บอกให้น้องๆว่าอุ๊ยเตรียมเรื่องอะอย่างมาเล่าสู่กันฟังดีหรือณเวลานี้น้องบันไอเดียบันเจิดที่อยากจะอู้เรื่องอะอย่างกับคุณผู้ฟังดี
3: อ่ะนี่ก็ยังบ่ได้คิด
0: ยังบ่ได้ แต่ที่แท้นะการจัดรายการวิทยุเนี่ยบางทีต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะเจ้ามันเหมือนกับการเฮาไปเป็นพิธีกรในงานนะเจ้าหากว่ามันเกิดปัญหามีข้อสงสัยมีปัญหาอย่างเกิดขึ้นกลางงานเนี่ยเฮาต้องแก้ไขปัญหาได้นะเจ้าอันนี้ฝากไว้เป็นแนวนะแต่บ่เจ้ว่าน้องต้องทำได้อย่างเงี้ยนะเจ้าก็ฝากไว้เป็นแนวนะเจ้าในเรื่องการทำงานแต่ละอย่างมันก็บ่เหมือนกันอ่ะพอมาอู้ถึงวิทยุแล้วก่อนหน้าที่จะขึ้นมาอาคารวิทยุน้องดูงานที่โทรทัศน์กันมาก่อนนะเจ
3: ้
0: าเนาะการดูงานที่โทรทัศน์เป็นจะไรพ่องวันนี้ได้หันอย่างพ่อง
3: หันแบบหันหลายๆไฟล์เลยทั้งแบบคนควบคุมตั้งบนคนอยู่งานตั้งหนุ่ม
0: เจ้า
3: เพราะว่าคนที่เขาถือกล้องนักข่าวไอ้จี้หันหลายๆอย่างเลยแล้วก็คนตัดต่อแล้วก็ห้องก็มีนักตวย
0: แม่น
3: ก็ได้ไปดูทุกอย่างเลยได้ลองประกาศข่าวกับเพิ่นตัวเ
0: องได้ลองใช้เสียงได้ลองออกอากาศอย่างเงี้ยนะเจ้า
3: แม่นเจ้า
0: เนาะถือว่าเป็นโอกาสเนาะ
2: เจ
3: ้
2: า
3: ก็แบบรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีเพราะว่าเฮาก็บ่เคยแบบมาพออย่างจะอี้เลย
0: เฮาก็เคยเห็นก็เปิดโทรทัศน์ไปแล้วหันแซ่อย่างแต่วันนี้เหมือนเฮาได้มาเห็นเบื้องหลังนะเจ้า
3: แม่นเจ้า
0: เบื้องหลังของการทำงานในทุกส่วนฝ่ายอย่างเช่นโทรทัศน์เพิ่นก็จะมีห้องควบคุมเนาะที่น้องบอกว่าอยู่กันหลายคนเป็นห้องเทคนิคที่อยู่ชั้นบนก็คือในชั้นบนของเปิ้ลเนี่ยมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ในห้องส่งออกอากาศชั้นล่าง
3: เจ้า
0: เปิ้ลก็จะควบคุมทั้งไมค์ทั้งกล้องทั้งผู้จัดรายการเนี่ยทุกอย่างก็จะมาจากห้องควบคุมนี้นะเจ้าเนาะแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคที่จะพิมพ์คอยพิมพ์ข้อความขึ้นนะเจ้าหรือว่าพิมพ์ CG ที่เขาหูจักกันเนาะพิมพ์ข้อความขึ้นหน้าจอตัววิ่งทั้งหลายอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างแต่ว่าโทรทัศน์เนี่ยเปิ้นจะต้องเอาอากาศทั้งภาพและเสียงวิทยุนั้นเน้นในเรื่องเสียงแต่ด้วยว่ายุคปัจจุบันเปิ้นก็เน้นให้มีภาพด้วยเช่นกันมันเป็นนโยบายของการทำงานที่ถูกกำหนดมานะเจ้าก็จะเห็นความแตกต่างหลังจากที่มันมีความแตกต่างแล้วน้องคิดว่าวิทยุควรจะอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมหรือว่าควรจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงแบบว่าจะเป็นตั้ง Facebook ตั้ง TikTok หรือช่องทางการสื่อสารอะอย่างดี แบบไหนดี
2: หนูคิดว่าหนูคิดว่าอยู่แบบว่ามีเห็นหน้าผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดด้วยน่าจะดีเจ้า
0: ก็คือด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเน
2: า
0: ะเป็นแบบนี้ดีแล้ว
2: เจ้า
3: แต่ว่าถ้าพัฒนาได้ก็อาจจะให้มันดีขึ้นเขาอาจจะแบบมีคนต่างบ้านมาอู้ตัวเลยก็ได้ที่ว่าต้องมาแบบนั่งจะอี้ก็ได
0: ้คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านเจ้าตอนนี้ใครอยากจะอู้จากกับน้องๆ นะเจ้าโทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้เลยเนื้อ053 276 793ใครอยากมีเองสัมภาษณ์น้องต่อจากที่พี่ได้สัมภาษณ์น้องแล้วนะเจ้าได้อู้จากกับน้องแล้วนะเจ้าเนาะคุณหากว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะโทรศัพท์มาฮึกกำลังใจน้องก็ได้นะ0532767 93สามารถที่จะโทรศัพท์มาอู้จากกันหน้าไมค์ได้เลยเนาะเปิดโอกาสให้อู้จากกันหน้าไมค์ได้เลยเนาะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจสำหรับน้องว่าน้องมานั่งจัดรายการแล้วมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะเจ้ามีคุณผู้ฟังโทรเข้ามายิ่งอย่างวันนี้ถึงเปิดเพลงของไอ้จรัญมโนเพชรนะเจ้าอันนี้ก็คือคนจัดรายการก็จะต้องหูมันเหมือนความรู้รอบตัวเนาะนี่อย่างถึงวันนี้ถึงเปิดเพลงไอ้จรัญมโนเพชรเป็นเพลงแรกแล้วก็ยังมีเพลงที่2เพลงที่3ก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ25ปีของการจากไปของไอ้จรัญมโนเพชรนะเจ้าน้องหูจักไอ้จรัญมโนเพชรก็ชื่อเสียงเรียงนามนี
3: ้เอาแต่ก็บ่ฮู้จัก
0: บ่ฮู้จักเหมือนกันไอ้จรัญมโนเพชรคือเปิ้นของว่าราชาโฟกซองคำเมืองเปิ้นเป็นคนที่ฮ้องเพลงกำเมืองแล้วย่างให้คนฮู้จักกันทั่วประเทศนะเจ้าเพราะนั้นด้วยความที่เปิ้นเป็นศิลปินบ้านเฮาก็จะมีการระลึกถึงซึ่งวันนี้หลายที่หลายต่างเปิ้นจัดงานรำลึกจรัญมโนเพชรกันนะเจ้าเนาะอย่างเช่นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมร่วมงานกันได้เนอะนะเจ้าตี้ตั้งแต่เพื่อจัดหลายตี้แต่ว่าตี้หนึ่งตี้เฮาฮับหูข้อมูลมาก็คือลานดินอยู่หลังมอนะเจ้าตั้งวัดลำเปิงนะเจ้าตรงนั้นมีกิจกรรมรำลึกไอ้จรัญมโนเพชรอยู่เริ่มกันมาตั้งแต่เที่ยงวันแล้วก็อยู่กันไปถึงเมื่อคืนเลยนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังที่อยากจะไปร่วมงานก็สามารถไปร่วมได้วันนี้ต้องขอบคุณน้องๆโรงเรียนเรยีนามีใครอยากจะร่วมรายการกันแหมกับเจ้าม
3: ีไหม
2: มีไหมเพื่อน
0: มีใครอยากจะร่วมรายการแหมกับเจ้า
2: เขาถามว่าอยากมีใครจะร่วมกับรายการอีกไหมคะ
3: แบบอู้กำเมืองโชว์
2: อู้กำเมืองขอบคุณเจ้า
0: ขอบคุณนักๆเจ้าสำหรับการร่วมรายการแต่ถ้าว่าเดี๋ยวมีน้องคนไหนสนใจก็สามารถสลับคิวกันได้เลยเนอะ
3: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็จะเป็นการดูงานนะเจ้าจากน้องๆโรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยแต่วันนี้น้องๆมา8คนนะเจ้าแต่ว่าตีเฮาได้ส่งตัวแทนมาอู้มาจากกันเนี่ยก็2ท่านแรกนะเจ้าเอาเป็นว่าแค่เดียวเฮาฟังเพลงสลับกันสักคำนึงก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวปีกมาอู้มาจากกันต่อเจ้า

0: ข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮาย
1: ังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการม่วนกันบ้านเฮานะเจ้าวันนี้อย่างที่บอกว่าเฮามีน้องๆจากโรงเรียนรีนาเชลีวิทยาลัยนะเจ้าที่จะได้มาอู้มาจากันในช่วงเวลานี้นะเจ้าพร้อมกับงานเพลงม่วนๆกันเหมือนเดิมนะเจ้าที่จะได้เลือกสรรมาฝากกับคุณผู้ฟังเนาะอ่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ฟังเข้าก่อนที่จะไปอู้กันน้องๆขออนุญาตรับสายก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับพี่เก่ง
1: เจ้า
2: แต่ราลีนี้ประเด็นนี้เพิ่นอันเปิดเพลงเงินไทยสากลเนาะไปลูกไปลูกกรุงเนาะ
1: ตอนนี้เปิดเพลงกำเมืองอยู่เจ้า
2: เออมันคนละคลื่นพี่
1: อ๋อต้องไปฟังที่ FM 98เนาะเจ้า
2: อันนั้นเบอร์ครับอันนั้นเบอร์เน
1: ี่ยเปลี่ยนเลขตายเป็นเลข8เน
2: าะเป็นเลข8เนาะ
1: เจ้ายินดีเจ้าหลายท่านหลายคนก็จะสับสนในเรื่องของคลื่นความถี่เพราะว่าสวทเชียงใหม่มีด้วยกัน4คลื่นนะเจ้า FM 2คลื่นแล้วก็ AM 2คลื่นก็อาจจะเกิดการสับสนกันได้คุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้เราม่วนกันบ้านเฮาเนี่ยมีน้องๆมาสลับกันละนะเจ้าในจอเปลี่ยนภาพเรียบร้อยนะเจ้ามีน้องๆมาสลับตี้สลับคนกันเรียบร้อยตอนรับน้องๆคู่ดูโอคู่ใหม่สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า
1: เนาะเจ้ายังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับช่วงของม่วนกันบ้านเฮาตะกี้เนี่ยเฮาเฮิร์นน้องๆแนะนำตัวกับแล้วคู่แรกคู่ที่สองเอาแนะนำตัวกันหน่อยเจ้า
3: สวัสดีเจ้าน้องจื้อชนิชาผิวสุวรรณเจ้าจื้อเล่นจื้อยีนเจ้า
1: น้องยีนเจ้า
4: ค่ะสวัสดีเจ้าน้องจื้อออนาชาออนกอค่ะชื่อเล่นชื่อออแกนค่ะ
1: ออแกนน้องยีนกับน้องออแกนนะเจ้าจากโรงเรียนรีนาเชลีวิทยาลัยเนาะคำถามคงมาต่างกันนะเจ้าอยากจะถามว่าวิทยุในจินตนาการของเฮาเดิมเนี่ยเฮาคิดว่ามันจะเป็นรูปแบบไหน
4: กะเป็นจะเอียค่ะแต่ว่าการน่าสนใจกว่าที่คิดไว้แบบว่ามันแบบตอนแรกก็คิดว่าเออจะแบบพี่ๆจะน่ากลัวหรือเปล่าจะแบบจะเกรงหรือเปล่าเอ้ยค่ะแต่พอได้มาพอจริงๆกะสนุกมากค่ะ
1: สนุกเนาะพี่ๆบ่ได้น่ากลัวถึงแม้ว่าจะน่ากลัวมูเฮาฉีดยาแล้วทุกคนบ่มีไอ้อย่างน่ากลัวกว่านี้แล้วมาถึงน้องยินเจ้า
3: คือสำหรับน้องนะเจ้าน้องหมอค่อยไม่ได้เคยฟังวิทยุเจ้าบ่ค่อยได้ฟังเลยแต่แบบก็เคยได้ยินผ่านๆเนี่ยเนาะเจ้าคือว่าแบบเขาอัดเทปอะอย่างไว้หรือเปล่ามาอีหรือเปล่าเนาะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนาะเจ้าก็มีไลฟ์สดอะไรอย่างพอน้องมาเห็นจริงๆว่าเนี่ยทุกอย่างแบบดีกว่าที่น้องคิดไว้เยอะเลยเจ้าม
1: ันต่างจากจินตนาการ
3: แม่นเจ้า
1: อย่างในยุคก่อนสมัยก่อนอย่างที่บอกอะนะเจ้าว่าวิทยุก็คือการอู้คนเดียวในห้องแคบๆ1ห้องมีการเปิดเพลงด้วยเครื่องเล่นเพลงที่อาจจะเป็นเทปคาสเซ็ตน้องๆจะตันก่อนะเจ้าเป็นแผ่นซีดีกว่านั้นคือเป็นแผ่นเสียงแผ่นเสียงใหญ่ๆนะเจ้าต้องมานั่งเล็งจะเปิดเพลงเท่าไหร่มาดูตรงซองเพลงก่อนนะเจ้ามาดูตรงซองแผ่นเสียงก่อนมันอยู่เพลงที่2หน้าที่2ปิ้นแผ่นเสียงเจ้าแล้วก็ไปนั่งมันจะมีเครื่องเทิร์นเทเบิลแล้วก็ต้องมานั่งวางเข็มคือถูกกล้องของเพลงนะเจ้าเพราะฉะนั้นต้องโอ้แต่ก่อนมันลำบากกว่านี้เยอะนะเจ้าแต่ว่าเฮาก็สร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้แต่ว่าพอมาถึงบัดเดียวเนี้ยสบายนะเจ้าเปิดจากคอมพิวเตอร์นะเจ้าแล้วก็มีเปิดเสาะหาเพลงในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองบัตตันหรือว่าที่เก็บเพลงเฮาบัตตันเนี่ยเฮาก็ไปเสิร์ชได้นะเจ้าใน YouTube ในอย่างช่องทางต่างๆที่เปิ้นเผยแพร่เฮาก็สามารถที่จะหาได้นะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นน้องๆโชคดีที่ได้มาเห็นการทำงานในยุคใหม่ๆแล้วก็ถ้าหากว่าน้องๆสนใจในงานวิทยุเนี่ยก็ยังสามารถที่จะได้มาเจอกับความใหม่ๆของเฮาตัวยนะเจ้าเนาะก็จะได้มาสัมผัสกับความใหม่ๆเนาะหลังจากที่ไปดูงานโทรทัศน์กันแล้วโทรทัศน์เป็นจะได้ในความคิดของน้องเจ้าวันนี้เต่าที่เห็น
4: โอกาสกะอู้ได้คำเดิมแล้วค่ะแบบสนุกสนานแบบม่วนมากแล้วกะแบบว่าน่าตื่นเต้นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแล้วกะแบบว่าได้ของการทำงานของพี่ๆเบื้องหลังเนี่ยค่ะแล้วกะแบบว่าเขาบีบงานกันจะได้หรือว่าแบบเป็นกระบวนการยังไงหรือว่าแบบน้องเคยสงสัยมาตลอดเลยว่าเวลาที่เขาขึ้นเอฟเฟกต์บนจอนี่แบบน่าเสียดายแบบแล้วเขาหูคิวได้ใดอะค่ะกะสรุปแล้วก็พอได
1: ้รู้เบื้องหลัง
4: ใช่พอได้รู้เบื้องหลังกะโอ้ ขาก็ทำงานกันเป็นแบบขั้นตอนมากอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แล้วต้องทำงานเป็นทีมแล้วทีมต้องสามัคคีกันเนาะถึงจะงานถึงจะออกมาในรูปแบบเหมือนที่น้องบอกว่าก่อนจะมีรายการเปิ้ลต้องมีการบรีฟงานกันก่อนเนาะวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นว่าเปิ้ลจะต้องมีการบอกกันก่อนว่าเดี๋ยวเปิดมากล้องนี้นะจะเปิดก่อนกล้องนี้ที่2 อย่างเงี้ยแล้วตำบลเมื่อก็จะควบคุมกันมาเสียงจะได้ไฟจะได้จัดกันให้ถูกต้องก่อนที่จะออกอากาศให้เฮาได้หันนะเจ้าเนาะในส่วนของน้องยีเจ้า
3: น้องก็เหมือนน้องออแกนเลยนะเจ้าคือตอนแรกน้องก็ขึ้นเหมือนวิทยุเลยเจ้าว่าเขาจะอัดหรือเปล่าแล้วก็มาปล่อยทีหลังเจ้าแล้ววันนี้คือได้มาเห็นแบบของแท้ทุกอย่างเลยคือน้องรู้สึกชอบมากเจ้าคือและเสียง

0: วันนี้แล้วทางวิทยุและโทรทัศน์น้องได้อะไรอย่างไปแล้วก็มีอะไรที่จะต้องไปเล่าสู่เพื่อนๆฟังกันพ้อง
1: ค่ะก็วันนี้ก็ได้รับทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆอย่างค่ะแบบว่าอะไรอย่างที่มาเคยหันเนี่ยแล้วก็ได้มั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นว่าในแบบสายที่อยากเรียนหรือเปล่าอย่างค่ะแล้วก็อยากไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าค่ะตอนนี้ว่าวันนี้ได้พออย่างว่างใจอย่างว่างแบบว่าน้องคิดว่าถ้าน้องได้ไปอู้เพื่อนๆฟังนี่เปื่อนอย่างมาแน่นอนค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือแบ่งกันมาบ่ได้เมื่อก่อนเรา
1: แบ่งค่ะ
0: อ่ะน้องยินมีอะไรอย่างที่จะสรุปให้ได้ฟังห้อง
2: ก็น้องโอ้น้องตื่นเต้นกุยหางเลยจ้าถ้าน้องไปเล่านี่ก็น่าจะเล่าตั้งแต่
0: เล่ามาถูก
2: ตั้งแต่มาถึงจนถึงตอนนี้เลยจ้า
0: เนาะอย่างน้อยการที่ได้มานั่งโอ้นั่งจากกับคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เฮาจะได้เฮาบอกเคยทำแหละแต่เฮาก็จะได้ทำแล้วเจอว่าวันเนี้ยก็จะเป็นวันนึงที่เขาจะจดจำกันไปเหมือนๆเลยนะเจ้าของเฮ้เก็บเกี่ยวแล้วก็ได้จดจำในสิ่งที่ดีๆที่งดงามที่ได้รับไปบอกว่าจะเป็นการดูงานจากโทรทัศน์นะเจ้าหรือว่าจะเป็นการดูงานจากวิทยุนะเจ้าเนาะก็ฝากสื่อสารส่งต่อเพื่อว่าจะมีเพื่อนๆคนอื่นๆพี่เจอว่าหลายๆคนอาจจะเคยคิดว่าฉันอยากจะจัดรายการวิทยุฉันอยากจะเป็นผู้ประกาศโทรทัศน์แต่ว่าพอมาดูงานวันนี้หลายคนอาจจะมีความคิดที่เอ็นเอียงเปลี่ยนไปออกแกนมีความสึกก่อ
1: ค่ะกันค่ะตอนแรกก็คือว่าแบบยากแน่ๆเลยแบบว่ากดดันอย่างค่ะแบบอยู่หน้ากล้องหลังกล้องจะแบบถ้าทำอย่างผิดพลาดขึ้นมาจะโดนด่าก่อนหรือว่าทำอย่างหน้ากล้องผิดไปมันจะแบบเสียเวลาคนอื่นก่อนใช่ใช่ค่ะแล้วพอทำปุ๊บก็ก็มามีใครว่าเขาก็แนะนำดีก็
0: แบบแนะนำดี
1: เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: แม่นเจ้าน้องคิดแล้วเจ้า
2: น้องก็ตอนนี้ก็แค่เริ่มอยากจ้าแล้วจะอู้กับเมืองนี่มันม่วนเนาะแม่
0: แต่ก่อนเนี่ยจะต้องบอกว่าบะหมี่บะหมี่ไข่ที่ก็จะจัดรายการเป็นภาษากับเมืองถ้าหากว่าเป็นยุคของปีนะยุคตอนที่ปีเข้ามาจัดรายการใหม่ๆการจัดรายการกับเมืองนี่เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าตัวเองส่วนตัวเนี่ยชีวิตตัวเก่าส่วนมากใช้ภาษากลางนะเจ้าแล้วพอมาจัดรายการเขาถูกวางกรอบชั่วโมงเนี้ยอ่ะเก่งขึ้นมาจัดรายการแล้วก็ใช้ภาษากับเมืองโอ้มันเป็นโจทย์ที่กึดยากขนาดเลยแล้วก็ดีว่าบริจัดคนเดียวมีปี้แห่งคนหนึ่งที่เป็นคนเมืองเหมือนกันแล้วเปิ้ลก็ได้มาจัดคู่กันก็เฮาอู้ผิดเนี่ยปี้เปิ้ลจะเป็นคนแปลให้เฮาอ่ะเปิ้ลจะมาเปลี่ยนให้เฮาว่าใจกับนี้เนอร์อย่างเงี้ยรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของตัวเองนะเจ้าแต่ก่อนเนี่ยอย่างเช่นคำว่าโรงพยาบาลเนาะถ้าจัดรายการกับเมืองแต่เนี่ยนะแล้วก็เจอคุณผู้ฟังที่แบบฟังกับเมืองอ่ะพออุ้มกันว่าโรงพยาบาลปุ๊บเสียงโทรศัพท์ดังกริ้งขึ้นมาเลยน้องเก่งเจ้าเปิ้นหองว่าหงยาเนอะเจ้าอย่าโอ้แบบทั้งถอดทั้งถอนมาตั้งแต่ก็สุดท้ายก็อู้กับเมืองแล้วในที่สุดก็มีคนใช้ภาษากับเมืองในการจัดรายการนักขึ้นนะจ๊ะน้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็หวังว่าวันนี้น้องคงจะได้อะไรอย่างดีๆที่มีประโยชน์นะเจ้าที่จะได้นำไปอู้จักกันต่อบอกต่อเผยแพร่กันต่อได้ในโอกาสต่อไปนะเจ้าวันนี้ขอบคุณน้องๆเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: สวัสดีเจ้
2: าน
0: ะเจ้าวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนเรยนาเชลีวิทยาลัยเจ้ากับการที่ได้มาอู้มาจ๋ามาร่วมรายการกันในวันนี้นะเจ้าเอาละฟังเพลงกันก่อนเจ้า

0: งานเพลงมุ่นมวลเจ้าเรื่องมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการม่วนกันบ้านเฮาบ่ายวันนี้นะเจ้าสองโมงไปจนถึงบ่ายสามโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้คงจะต้องล่ำลากันไปก่อนวันนี้ลากันไปพร้อมกับสายฝนตอนนอกห้องส่งฝนตกหนักขนาดคุณผู้ฟังแต่ว่าเราอยู่ในห้องส่งเราไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่างนะเจ้าเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าเดินทางทุกๆเส้นทางขอเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังกับการเดินทางในทุกๆเส้นทางขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าวันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงเราปิกมาปะกันใหม่แล้วก็ปะกันใหม่วันนี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงกับช่วงของรอบเวียงเชียงใหม่ปะกันแฮมเตือนหนึ่งนะเจ้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีเจ้าม
1: ัดมือเบี้ยงซ้ายขวัญมามัดมือเบี้ยงขวาขวัญอยู่32ขวัญแห่งเจ้า

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึงชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,800 รายและยกเลิกผู้ยังไม่บรรจุกว่า 2,000 รายพร้อมเร่งดำเนินคดีและเยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการดำเนินการกรณีพบการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
7: นางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วด้วยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านให้บริการซ่อมรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กรถดำนาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: คนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุร

0: ลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งเปิดรายการมาด้วยเพลงม่วนๆเจ้าเต่างอยมาเลยนะคะปลุกคุณผู้ฟังขึ้นมาติดตามรับฟังรายการวิทยุกันต่อค่ะกับอีก1ชั่วโมงเต็มที่อยู่ด้วยกันนะคะในรายการช่วงของคุยสบายยามบ่าย 15:00 นกว่าๆถึง 16:00นคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่เตรียมที่จะเลิกงานหรือกำลังทำอะไรอยู่เปิดฟังสวทชเชียงใหม่ของเราได้ทุกชั่วโมงนะคะพบกับดีเจทีมงานของเราค่ะแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจรวมไปถึงเพลงม่วนๆนะคะวันนี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งคุณผู้ฟังที่เป็น FC เพลงลูกทุ่งสามารถขอกันเข้ามาได้จะเป็นลูกทุ่งสตริงลูกทุ่งเพื่อชีวิตหรือว่าเป็นอมตะลูกทุ่งขอกันเข้ามาได้แต่วันนี้อยากจะฟังเพลงแบบมันๆสนุกๆ กันหน่อยนะคะวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกค่ะอย่างที่ได้เคยบอกไปในช่วงเช้านะคะของการจัดรายการเนาะก็บอกว่าฝนเนี่ย 60% ของพื้นที่นะจังหวัดเชียงใหม่เราแล้วก็ภาคเหนือนะคะและจะตกแบบนี้ต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟัง3 4 5 6ค่ะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่นะคะในหลายอำเภอที่ได้มีการแจ้งเตือนไปโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะพื้นที่ใกล้กับริมฝั่งน้ำนะคะทั้งจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะฝนตกมากกว่า 60% ต่อเนื่องเป็นฝนตกต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังกรณีที่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้ดินชุ่มและจะทำให้เกิดสถานการณ์ของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนสไลด์น้ำท่วมฉับพลันได้ในพื้นที่ลาดเชิงเขาน้ำก็จะท่วมแล้วก็ดินก็จะสไลด์นะคะถ้ามันเกิดการตกสะสมเป็นปริมาณเยอะๆพี่น้องประชาชนก็ต้องเตรียมรับมือตอนนี้ยุทโธปกรณ์ต่างๆสำหรับเจ้าหน้าที่สแตนบาย24ชั่วโมงค่ะในพื้นที่จังหวัดแล้วก็พื้นที่อำเภอนะคะที่มีความเสี่ยงสูงและโดยเฉพาะเส้นทางต่างๆถ้าเราจะเดินทางไปไหนตอนนี้ต้องเช็คเส้นทางกันให้ดีๆนะคะว่ามีความปลอดภัยไหมมีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเดินทางไปอ้าวจะเผลอไปเจอใส่กับน้ำป่าไหลหลากไหมนะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เป็นประจำอยู่แล้วตรงนี้เราก็ต้องแจ้งเตือนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังเอาไปสนุกกับเพลงลูกทุ่งกันต่อดีกว่าค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจกันในรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงคุยสบายยามบ่ายกับสวทเชียงใหม่นะคะไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาม่วนๆเอาไปปรับโหมดเป็นเพลงช้าหน่อยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะเปิดรายการมาแบบโอ้โหสนุกคึกคักสุดมันขอให้เพลงนี้ค่ะซังใดซังแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะหลังไมค์กันขอกันเข้ามาต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวแจงทยอยเปิดให้นะคะทั้งเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงอมตะลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งสตริงค่ะแล้วก็เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะกับน้องแอนเจนช่วงนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนสายโอท็อปไปช้อปปิ้งไปสนับสนุนสินค้าโอท็อปกันเดี๋ยวเขาจะมีการขนสินค้าโอท็อปของภาคเหนือค่ะไปจัดงานกันในหลายพื้นที่จังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวฟังข้อมูลจากน้องแอนเจนค่ะ
1: วันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงงานช็อปม่วนใจโอท็อปนะคะของดีถิ่นล้านนาค่ะขอเชิญช็อปม่วนใจนะเจ้าจัดอยู่2ที่นะคะจุดที่1ก็คือกรุงเทพมหานครค่ะวันที่23ถึงวันที่27กันยาค่ะ2569นี้นะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1 JJ มอจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะแล้วจุดที่2นะคะอุดรธานีค่ะวันที่30กันยาถึง4ตุลา2569ค่ะณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรค่ะ
0: ค่ะก็ท่านใดที่เป็นสายโอท็อปนะคะท่านใดที่รอคอยช่วงเวลาของการจัดโปรโมชั่นสินค้าโอท็อปดีก็ไปกันได้นะคะสำหรับงานนี้โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขนสินค้าของดีของเด็ดของภาคเหนือไปกระจายให้กับพี่น้องต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางอุดรด้วยเนาะได้ช้อปปิ้งกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของพี่น้องเจ้าเหนือเจ้าช่วงนี้มาฟังงานเพลงเก่าๆทักทายโทรศัพท์กันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอยากจะฟังเพลงสโนว์น้อยเรือนงามเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะในอดีตน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงในดวงใจค่ะและเดี๋ยวตามด้วยนักร้องบ้านนอกของเปาวลีนะคะแนะนำกันเข้ามาทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์กันด้วยขอบพระคุณทุกๆคำแนะนำแล้วก็ผลงานเพลงดีๆนะคะโทรมาขอเพลงเฉยๆไม่ได้นะต้องมีคำอวยพรให้ด้วยคุณผู้ฟังน่ารักมากปั่นปอนให้ดีเจเตยเจ้าเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันเลยค่ะแม่สนุน้อยเรียนงาน

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้มาฟังเพลงกันต่อค่ะโอ้โหเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วแต่เพลงยังค้างในคิวหลายเพลงเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงดอกไม้ในป่าช้าและนาทีเดียวเพื่อรักทั้งชีวิตเพื่อลืมเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้มีหลายผลงานเพลงที่ติดค้างกันไว้ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะต้องจัดรายการที่เปิดเพลงลูกทุ่งกันหลายๆวันหรือเปล่าเพราะว่าแฟนคลับเพลงลูกทุ่งค่อนข้างเยอะค่ะคุณผู้ฟังเอาใจกันทุกคนนะคะที่ให้เกียรติโทรเข้ามาทางหลังไมค์และอีกหลายๆผลงานเพลงที่เปิดให้ไม่ทันจริงๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งท้ายกันที่ผลงานเพลงธาตุมนต์คนดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีนึงวันจันทร์ค่ะเพราะว่าแจ้งอีกทีก็วันจันทร์เลยนะคุณฟังนะเวลาบ่ายสามเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีรายการของสคร.1เชียงใหม่นะคะให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคที่มากับฤดูฝนด้วยก็ฝากติดตามทุกรายการของสวท.เชียงใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะกับบทเพลงธาตุมนต์คนดีสวัสดีค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later ที่มีอยู่ราว6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงค์จำนวนกว่า 3,600 แห่ง ครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
9: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกแค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจงเพ
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
9: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
8: พบปัญหาการจราจรโทร1197
10: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น.ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนค่ะวันนี้นะคะเราเริ่มต้นรายการด้วยบทผลงานเพลงของคุณไมเคิลแจ็กสันนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่า Heal the World ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ของเราก็มีฝนตกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะหยุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีในบางเส้นทางที่อาจจะมีฝนตกปล่อยๆนะคะหรือว่าฝนที่ตกไปในช่วงบ่ายอาจจะทำให้ในเรื่องของถนนเปียกนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ถนนลื่นดังนั้นคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะถึงแม้ว่าฝนจะหยุดไปแล้วนะคะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะก็นะสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะเน้นย้ำในเรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนะคะอย่างเช่นหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่คาดคิดนะคะถ้าเกิดว่าสวมอุปกรณ์ป้องกันจากที่จะเจ็บมากเนาะก็จะเป็นเจ็บน้อยนะคะหรือว่าจะเจ็บน้อยนะจะได้ไม่เจ็บเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของสภาพรถนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคนขับด้วยนะคะก็จะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถทั้งผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีข้อมูลในหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์ต้องบอกว่าตอนนี้นะพูดถึงในเรื่องของระดับนโยบายนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็มีข้อมูลนะคะบอกว่าทางกรมการปกครองนะคะเขาร่วมกับปปง.ค่ะมีการเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอย่างจริงจังนะคะพร้อมขยายเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศดังนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าทั้งในเรื่องของระดับนโยบายหน่วยงานภาครัฐนะคะยังคงเร่งเดินหน้าในเรื่องของการสกัดนะคะอาชญากรรมภัยออนไลน์แล้วก็ตอนนี้นะคะอย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าทางกรมการปกครองนะคะแล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเขาก็มีการบูรณาการทำงานร่วมกันนะคะในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งตอนนี้นะคะการจับมือกันทั้ง2หน่วยงานนะคะมีการเตรียมเดินหน้าใน3มิติสำคัญค่ะก็คือ 1. ป้องกันนะคะเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นการทุจริตทางทะเบียนการสวมสิทธิ์นอมินีและบัญชีม้านะคะพร้อมมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้วยอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือนะคะของ2หน่วยงานก็คือกรมการปกครองและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะนอกจากจะมีมิติในด้านของการป้องการแล้วก็คือมีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงนะคะการทุจริตทางทะเบียนตอนนี้เขาเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกันนะคะก็ในเรื่องของการสวมสิทธิ์ละนอมินีบัญชีม้านะคะต้องบอกว่าผู้ที่ทำความผิดนะทุจริตต่างๆนะคะข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็จะได้ดำเนินการนะคะเกี่ยวกับกลุ่มที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะก็เป็นแนวทางในเรื่องของการป้องกันนะคะแต่ในเรื่องของการปราบปรามเขาก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะแล้วก็มีการยึดหลักนะคะปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เลือกปฏิบัตินะคะหมายความว่าถ้าหากว่าผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายเนี่ยนะคะก็อาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่ามีการเปิดเผยชื่อเนาะดูชื่อว่าเป็นชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงไหมนะคะหรือว่ามีตำแหน่งทางการงานที่อาจจะเป็นที่ต้องระวังนะคะอาจจะต้องบอกว่าในเรื่องของการปราบปรามตอนนี้เนี่ยสองหน่วยงานนี้นะคะบอกว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยแล้วก็ยึดหลักนะคะคือปิดชื่อไปเลยไม่ต้องดูชื่อนะคะแต่ว่าดูที่พฤติกรรมเป็นหลักจะไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยอันนี้ก็จะเป็นมิติทางด้านการปราบปรามนะคะซึ่งทางกรมการปกครองและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็จะเน้นในเรื่องของการป
ปราบปรามบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยคราวนี้ในมิติที่3ค่ะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะก็จะมีการสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมและกลไกฝ่ายปกครองนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมเฝ้าระวังแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐนะคะแล้วก็มีการย้ำชัดเจนว่าเครือข่ายนะคะภาคประชาชนนะคะไม่มีอำนาจสืบสวนหรือว่าสอบสวนนะคะแต่ว่าเป็นการเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมเฝ้าระวังร่วมกันนะคะดังนั้นต้องบอกว่าเครือข่ายภาคประชาชนนอกจากจะไม่มีอำนาจในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะก็จะไม่มีการแอบอ้างอำนาจตามกฎหมายด้วยไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการห้ามสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีการผลักดันนะคะที่เขาเรียกว่า Joint Early Warning System นะคะเป็นระบบเฝ้าระวังร่วมแล้วก็พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการสืบสวนทรัพย์สินให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อรับมืออาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าในระดับนโยบายนะคะมีการประสานงานทำงานร่วมกันนะคะอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการประสานความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันนะคะตอนนี้กรมการปกครองเขาก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผนึกกำลังสกัดอาชญากรรมการเงินด้วยโอ้โหนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในส่วนของภาครัฐนะคะก็ได้มีความพยายามนะคะในการที่จะทำงานอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เร่งในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทุกชนิดทุกประเภทด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เดี๋ยวตอนช่วงท้ายเราก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรนะคะซึ่งในทุกๆวันท่านพันตำรวจเอกนะคะมนัชชัยอินเถื่อนผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้มอบหมายให้ท่านรองผู้กำกับการท่านสารวัตรนะคะจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรให้ข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใช้ในการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะก็ต้องเดี๋ยวในช่วงท้ายเราก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะนอกจากเราจะมีข้อมูลในเรื่องของการทำงานนะคะมาฝากคุณผู้ฟังจากทุกหน่วยงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีบทเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็วันนี้นะคะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจราจรก็ต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รับทราบว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นมานะคะเรามีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของกฎจราจรที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็หมายความว่าหากว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรแต่ว่าไม่ได้ไปชำระค่าปรับนะคะมีการค้างชำระนะคะค่าปรับนะก็ถ้าหากว่าเราครบกำหนดที่จะต้องไปชำระภาษีรถประจำปีนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานขนส่งอำเภอก็ต้องบอกว่าตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขามีการทำ MOU นะคะเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกันดังนั้นข้อมูลของผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะคะและมีใบสั่งค้างชำระตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ก็จะถูกส่งไปให้กรมการขนส่งทางบกนะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนที่จะไปชำระภาษีรถประจำปีนะคะก็จะถูกส่งถ่ายข้อมูลนะคะให้กับกรมการขนส่งทางบกว่ามีใบสั่งค้างชำระสำหรับผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระนะคะก็จะมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าท่านก็จะต้องชำระค่าปรับ
นะคะอาจจะชำระค่าปรับที่ค้างชำระเนี่ยที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรืออำเภอได้เลยนะคะแล้วก็ชำระภาษีรถประจำปีก็จะได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีฉบับจริงไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำระค่าปรับนะคะแต่เราก็ยังสามารถที่จะชำระภาษีรถประจำปีได้แต่ว่าจะได้รับใบแสดงการเสียภาษีเนี่ยเป็นฉบับชั่วคราวที่มีอายุ30วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการทางการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าระหว่าง30วันนั้นเนี่ยนะคะท่านก็สามารถไปชำระใบสั่งนะคะชำระค่าปรับที่ค้างชำระเนี่ยที่สถานีตำรวจหรือว่าช่องทางต่างๆแล้วก็นำหลักฐานมาแสดงนะคะก็ภายใน30วันก็จะยังได้รับนะคะเอกสารป้ายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีฉบับจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้นะคะจริงๆต้องเปิดในตอนเช้าเนาะแต่ว่ามาเปิดตอนเย็นนะคะเพราะว่าเพลงนี้ก็ยังคงความไพเราะมากๆเลยกับเพลงที่ชื่อว่าเธอคือกาแฟในตอนเช้านะคะแต่ต้องขออภัยด้วยที่มาเปิดในช่วงเย็นวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าประเทศไทยของเรานะยกเลิกฟรีวีซ่า60วันแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีการประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศนะคะซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศของกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือที่เราเรียกว่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะซึ่งได้มีการออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องกำหนดรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนะคะรัฐบาลยกเลิกสิทธิยกเว้นฟรีวีซ่าพำนักได้สูงสุด60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนนะคะแล้วก็ปรับเป็นมาตรการใหม่ก็คือฟรีวีซ่าใหม่พำนักได้ไม่เกิน30วันค่ะนะคะซึ่งเขาได้มีการกำหนดสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยวจาก60ประเทศหรือว่าดินแดนนะคะก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะซึ่ง60ประเทศหรือว่าดินแดนดังต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็จะได้ฟรีวีซ่าใหม่สามารถพำนักในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน30วันนะคะ60ประเทศหรือดินแดนนี้มีประเทศอะไรบ้างนะคะก็จะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะ1ออสเตรเลียค่ะ2ออสเตรีย3บาเรน4เบลเยียนะคะ5บัลแกเรียนะคะ6ภูฏาน7บรูไน8แคนาดา9โครเอเชีย10ไซปรัส11เช็ก12เดนมาร์ก13เอสโตเนีย14ฟิจินะคะ15ฟินแลนด์16ฝรั่งเศส17จอร์เจีย18เยอรมนี19กรีซ20ฮังการี21ไอซ์แลนด์22อินโดนีเซีย23อินเดีย24ไอร์แลนด์25อิสราเอล26อิตาลี27ญี่ปุ่น28จอร์แดน29คูเวต30คีร์กิสสถาน31ลัตเวีย32ลิกเทนสไตน์33ลิทัวเนีย34ลักเซมเบิร์ก35มอนตา36มาเลเซีย37มัลดีฟ38เนเธอร์แลนด์39นิวซีแลนด์40นอร์เวย์41โอมาน42ฟิลิปปินส์43โปแลนด์44โปรตุเกส45กาตาร์46โรมาเนีย47ซาอุดิอาระเบีย48สิงคโปร์49สโลวาก50สโลวีเนีย51แอฟริกาใต้52สเปน53สวีเดน54สวิตเซอร์แลนด์55ไต้หวัน56ตุรกี57ยูเครน58สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์59สหราชอาณาจักรและ60สหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็เป็นรายชื่อ60ประเทศหรือว่าดินแดนที่ได้รับฟรีวีซ่าใหม่สามารถพำนักในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน30วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อนะคะ60ประเทศหรือว่าดินแดนนะคะค่ะแล้วก็สำหรับฟรีวีซ่า15วันนะคะมี2ประเทศนะคะเขามีการกำหนดสิทธิยกเว้นฟรียกเว้นวีซ่าสำหรับแบบพำนักไม่เกิน15วันเนี่ยนะคะสำหรับ2ประเทศก็คือเซเซลและ2นะคะเมอริเซียสนะคะแล้วก็นอกจากนั้น
นะคะมีการเปลี่ยนเป็นวีซ่านะคะ on arrival ด้วยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวจาก3ประเทศที่จะต้องขอวีซ่าหน้าด่านนะคะได้แก่อาเซอร์ไบจาน2เบลารุสแล้วก็3เซอร์เบียนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะในเรื่องของประเทศไทยที่ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนะคะนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศแล้วก็มีมาตรการฟรีวีซ่าใหม่30วันนะคะสำหรับ60ประเทศหรือว่าดินแดนนะคะตามรายชื่อที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบไปนะคะตอนนี้นะคะมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่ายังอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะอยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าถอนตัวค่ะอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไปฟังการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะต้อนรับพันตำรวจโทประพันธ์โชติพัฒนานนท์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านภูมิกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีประพันธ์คะวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่มีฝนตกหยุดหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับก็ช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่มีฝนตกมานะครับก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ช่วงนี้ก็หยุดทุกจุดในเมืองก็หยุดหมดแล้วนะครับตั้งแต่สามโมงกว่าสี่โมงที่ผ่านมานะครับช่วงบ่ายสี่โมงที่ผ่านมาก็ช่วงนี้ดูแล้วก็ทุกจุดฝนหยุดหมดแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็จะขอรายงานในส่วนที่รถมีปริมาณมากนะครับช่วงนี้ก็ในส่วนของแยกต้นพยอมเกษตรคันคลองแยกภูคำนะครับทั้งในส่วนที่รถมาจากถนนคันคลองชลประทานนะครับแล้วก็มาจากทางหน้ามอหลังมอช่วงนี้ก็รถยังมีปริมาณมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเจ้าหน้าที่จราจรก็เร่งระบายการจราจรอยู่นะครับก็ในส่วนของแยกดินคำนะครับทั้งส่วนที่มาจากถนนห้วยแก้วครับทางฝั่งแยกฟ้าธานีนะครับแล้วก็ถนนนิมมานก็ช่วงนี้ก็รถมีปริมาณมากนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นถนนแก้วนวรัตน์นะครับโรงเรียนก็เลิกช่วงนี้ก็ทยอยออกนะครับก็ยังมีปริมาณมากอยู่ครับก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับผมถนนมหิดลช่วงนี้รายงานรับแจ้งว่าช่วงนี้เริ่มคล่องตัวนะครับการจราจรเริ่มจะคลี่คลายแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งถนนบุญเรืองฤทธิ์นะครับตั้งแต่จุดที่มีการก่อสร้างนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นแก่งหัวลินนะครับที่มาจากถนนบุญรังฤทธิ์นะครับก็จะไม่ให้ตรงไปทางสันติธรรมหรือว่าถนนคันดิเซวีนะครับก็ยังไม่ให้เข้าไปเพราะว่ายังมีการเทพื้นผิวจราจรอยู่นะครับก็จะบังคับให้เลี้ยวซ้ายหรือว่าไปทางถนนให้แก้วแล้วเลี้ยวขวาไปทางถนนวันนี้นพรัตน์นะครับก็ช่วงนี้ท้ายแถวก็เริ่มลดลงครับก่อนหน้านี้ท้ายแถวอยู่ประมาณจุดกับรถวัดปันเสานะครับช่วงนี้ก็เริ่มลดลงก็เริ่มห้องตัวขึ้นนะครับก็น่าจะสักพักก็น่าเริ่มคลี่คลายลงนะครับก็การจราจรโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผม
0: แล้วในเรื่องของ

0: วันนี้เรามีรายงานการเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมคะ
1: ก็วันนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุใหญ่จุดใดเพิ่มเติมนะครับก็ยังไม่มีแจ้งเข้ามาครับผม
0: ค่ะแต่จริงๆเราก็คือไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยนะคะฝนหยุดไปทุกเส้นทางแล้วนะคะแต่ว่าถนนอาจจะยังเปียกอยู่ดังนั้นก็อยากจะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดิ์ประพันธ์มีข้อมูลอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังเพิ่มเติมไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจราจรในช่วงนี้ค่ะ
1: ก็ฝากให้ผู้ขับขี่นะครับก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ครับก็จะมีเรื่องที่อยากจะฝากเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ขับครับก็จะเป็นในเรื่องของการก่อสร้างการก่อสร้างทำพื้นผิวถนนนะครับโดยเฉพาะถนนบุญเรืองฤทธิ์ต่อเนื่องไปถึงถนนมณีนพรัตน์นะครับก็ช่วงนี้ถนนบุญเรืองฤทธิ์นะครับตั้งแต่แจ่งกู่เฮืองมาถึงแจ่งหัวลินนะครับก็ได้เทยางแอสฟัลต์บนพื้นผิวจราจรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของการทาสีตีเส้นบนเส้นบนถนนการแบ่งช่องทางหรือว่าเครื่องหมายบังคับต่างๆที่อยู่บนถนนบุญเรืองฤทธิ์เนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะครับก็เหมือนกับว่ายังมีผู้ขับขี่เนี่ยต้องขี่บนถนนเปล่าที่ยังไม่มีเส้นจราจรอยู่นะครับก็อยากฝากผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังนะครับในการขับขี่นะครับก็ต้องอย่างเช่นจุดกลับรถต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องให้รถทางตรงไปก่อนเพราะยังไม่มีเส้นจราจรแบ่งชัดเจนนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงครับผม
0: ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจโทประพันธ์โชติพัฒนานนท์ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะถนนพื้นผิวถนนในช่วงนี้นะคะก็อีกไม่นานนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ถนนก็จะสวยงามแล้วก็มีความปลอดภัยดังนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถเพราะว่าอย่างเช่นที่สวัสดิ์ประพันธ์บอกว่ายังไม่ได้มีการตีเส้นจราจรนะคะแต่ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะใช้ความระมัดระวังในเส้นทางดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้วางแผนการเดินทางนะคะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะคะพื้นผิวถนนให้มีความปลอดภัยในหลายๆเส้นทางด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะมีข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ACSC ค่ะซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยนะคะในช่วงต้นเดือนกันยายนนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสแกมเมอร์เนี่ยนะคะพุ่งหลอกเหยื่อวัยเรียนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปข่มขู่นะคะให้เด็กๆนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยโอนเงินกว่า3ล้านบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะที่ยังคงพบว่ามีพี่น้องประชาชนตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะอันดับ1ประเภทของการหลอกลวงก็ยังคงเป็นการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะแต่ถ้าพูดถึงมูลค่าความเสียหายแล้วนะคะที่ทำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะสูญเสียทรัพย์สินนะคะเป็นจำนวนมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนนะคะดังนั้นเราก็อยากจะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลนะคะบอกว่าในเรื่องของการหลอกลวงโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะในช่วงสัปดาห์ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ยังคงพบว่าเป็นการหลอกลวงที่ทำให้มีพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยโหมูลค่าเป็นจำนวนมากเลยนะคะในเรื่องของการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะก็อย่างเช่นการหลอกลวงในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วก็หลอกให้โอนเงินซึ่งการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะก็ไม่เพียงแต่หลอกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมเท่านั้นนะคะก็ยังมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่การ ประปานะคะเจ้าหน้าที่จาก DSI นะคะกรมที่ดินโอ้โหนะคะจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็คือมิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะได้รับสายแล้วก็ปลายสายนะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าโทรมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งอาจจะตรงกับอำเภอที่คุณฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการมาเปลี่ยนในเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีการคืนเงินประกันให้ด้วยนะคะอันนี้ถ้ามาลักษณะนี้นะคุณฟังพี่น้องประชาชนวางสายเลยนะคะอันนี้เป็นมิจฉาชีพนะคะเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะหรือถ้าว่าเป็นข้าราชการบำนาญนะคะก็จะมีมิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานภาครัฐที่ข้าราชการบำนาญท่านนั้นที่เป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะคะเขาก็จะทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วก็จะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานนั้นๆ นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของเงินเพิ่มค่าครองชีพตกเบิกต้องทำตามขั้นตอนนะคะแล้วก็จะได้รับเงินอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมิจฉาชีพอีกเช่นกันนะคะซึ่งในการหลอกลวงลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะที่มักจะเอา อย่างเช่นบอกว่าเป็นเงินประกันนะคะเอาประกันหม้อไฟนะคะของการไฟฟ้าเนี่ยนะคะมาหลอกล่อหรือมีเงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการบำนาญตกเบิกนะคะหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะก็ปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยทำการบ้านมานะคะรู้ข้อมูลว่าเราไปซื้อสินค้าชนิดไหนเมื่อไหร่อย่างไรราคาเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าสินค้าที่เราซื้อไปนั่นน่ะตอนนี้ตรวจพบว่ามีการชำรุดนะคะแล้วก็จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้เลือก2ทางทางที่1ก็คือให้คืนสินค้าแล้วก็ได้รับเงินคืน 100% หรือจะทางเลือกที่2ก็คือไม่ต้องคืนสินค้าแต่จะได้รับเงินชดเชย 50% ของมูลค่าสินค้านะคะถ้ามาลักษณะแบบนี้นะคะเอาเช็คของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาหลอกล่อนะคะเอาเงินเพิ่มค่าครองชีพตกเบิกข้าราชการบำนาญมาหลอกล่อหรือว่าจะคืนเงินนะคะเป็นค่าชดเชยสินค้าที่ตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐานมอกอะไรไม่รู้นะคะเขาก็อาจจะแอบอ้างเป็นแบบนี้เนาะถ้ามาในลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะตัดสายทิ้งเลยอันนี้แหละเป็นวิธีที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนเพราะถ้าเกิดว่าเรายังคุยต่อนะคะมิจฉาชีพก็จะพาให้เราเนี่ยไปแอดไลน์ค่ะพอเขาไปแอดไลน์ปุ๊บนะคะเขาก็จะส่งบัตรประจำตัวนะคะที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะทำปลอมมาหมดเลยค่ะโอ้โหนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังบ้างล่ะของกรมบัญชีกลางนะคะมีการส่งบัตรประจำตัวข้าราชการมาให้ดูนะคะหรือจะส่งบัตรพนักงานของห้างสรรพสินค้าที่เราไปซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมาโอ้โหคือเขาทำปลอมหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะบอกให้เราว่าวิธีที่เราจะได้รับเงินคืนนะก็คือต้องทำตามขั้นตอนที่เขาบอกก็คือนะคะเขาก็จะคุยทางไลน์เนาะหลอกให้เราแอดไลน์แล้วก็บอกให้ทำตามขั้นตอนก็ให้เราไปในแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็ให้เปลี่ยนนะคะจากการตั้งค่าภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลอกให้เรานะคะโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเรานะคะให้กับบัญชีม้าของแก๊งมิจฉาชีพจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะดังนั้นนะคะมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าการประปานะคะกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าต่างๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวิธีที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วถ้าเป็นในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือตำรวจปลอมค่ะนะคะถึงแม้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยตอนแรกที่โทรศัพท์มาจะเริ่มต้นแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างล่ะเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบอกว่ามีคนเอาข้อมูลไปใช้ในการเปิด เป็นบัญชีม้าตอนนี้ให้คุยกับตำรวจปลอมนะคะถ้าหากมาถึงตอนนี้แล้วนะคะตำรวจปลอมก็จะให้แอดไลน์ส่งหมายเรียกหมายจับปลอมคมคู่นะคะแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินบอกว่าเป็นเพื่อการตรวจสอบเดี๋ยวจะคืนเงินให้นะคะอันนี้เป็นมิจฉาชีพ 100% นะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีความป้องกันนะคะรู้เท่าทันเนาะพยายามเต็มที่แล้วนะแต่ว่าต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยยังคงมีหลากหลายวิธีที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะหากว่าเราได้ระมัดระวังเต็มที่แล้วแต่ก็ยังคงเพลี้ยงพล้ำนะคะสิ่งแรกที่ต้องรีบดำเนินการคือการโทรศัพท์แจ้งไปที่หมายเลข1441ค่ะนะคะถึงแม้ว่าจะมีหลายกรณีนะคะอย่างเช่นมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเนาะแล้วก็บอกว่าเรากำลังถูก อายัดบัญชีอยู่นะนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข1441นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะคะมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่เราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะรีบโทรศัพท์แจ้งไปที่หมายเลข1441ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่อยากให้ทุกท่านนะคะต้องรีบดำเนินการแล้วก็ในเรื่องของการอายัดบัญชีด้วยตนเองก็สามารถทำได้นะคะหากว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงนะคะอย่างเช่นหลอกให้เราโอนเงินนะคะทำตามขั้นตอนที่บอกแล้วก็ปรากฏว่าจะให้เราได้รับเช็คนะคะแต่หลอกให้เราโอนเงินเข้าไปบัญชีม้านะคะสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือโทรแจ้ง1441แล้วก็รีบโทรอายัดบัญชีธนาคารของเราด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันพรุ่งนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขนะคะพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะเราก็จะมีของขวัญของรางวัลส่งตรงถึงบ้านพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะคะโอ้โหวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะก็วันศุกร์วันแห่งความสุขเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังมีความสุขร่วมกันนะคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะฝากคุณผู้ฟังในเรื่องของการโทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะสายด่วน191พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะวันนี้จากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและลงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ชุดใหญ่ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะประชุมนัดแรกเพื่อเร่งวางระบบกำกับดูแลและจัดระเบียบ Data Center ทั้งระบบครอบคลุมทั้งปัญหาเสียงน้ำเสียความร้อนและกลิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter เสริมทักษะหนีซ่อนสู้สร้างทักษะความพร้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8: พันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพตำบลเทพกระสตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์พร้อมกระบวนการตัดสินใจและนำมาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์และฝึกแนวทางการรับมือในสถานศึกษาพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายการหาที่กำบังและการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
6: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพ

0: ในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำเหมือนไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๊งเพ
0: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตันกิติชัยข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆเหมือนเช่นเคยค่ะฝากก็ไปกดไลค์กดติดตามนะคะกับ Facebook Fanpage สวท.เชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่อีกชื่อนึงคำล่ามาเอิญค่ะทักทายกันที่053 276 7 93ตอนตื่นโปรดรู้ว่าฉันเป็นสุขในทุกวันทุกคืนอยากบอกยังคงมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการเชิญชวนเข้าไปเช็คอินกับงานสีสันไทยชวนกินเที่ยวชมลิ้มลองไปแชะไปดูนะคะซึ่งจะมีการจัดงานถึงวันที่6 กันยายน 2569มีการชมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทั่วประเทศ4ภาคด้วยกันนะคะจัดขึ้นที่ Impact Exhibition Hall 78เมืองทองธานี10 โมงจนถึง 3 ทุ่มเลยนะคะเช็คอินเข้าฟรีแล้วก็จะมีโซนต่างๆให้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศเป็นโซนที่เป็นสีสันแห่งแรงบันดาลใจจะมีนิทรรศการให้ความรู้นะคะโซนสีสันแห่งรสชาติไทยบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนผ่านความทรงจำการนำเสนอข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปแล้วก็ได้มีการเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาค้นหารสชาติองค์ความรู้เกี่ยวกับความทรงจำอาหารจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมชิมแล้วก็ช็อปกับร้านอาหารกว่า60ร้านนะคะโซนที่3ก็จะเป็นสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยทั้งการแสดงพื้นบ้านการแสดงร่วมสมัยมีโขนหนังใหญ่โนราลิเกหมอลำลูกทุ่งดนตรีร่วมสมัยรวมถึงทัพศิลปินแล้วก็คอนเสิร์ตอีกมากมายนะคะมีการเวิร์กช็อปด้วยเปิดโอกาสให้ลงมือทำจริงผ่านกิจกรรมตอกหนังใหญ่ร้อยลูกปัดโนราทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาหรือจะเป็นพวงกุญแจเครื่องดนตรีอีสานนะคะแกะสลักรูปหนังตะลุงเขียนสีหัวโขนค่ะแล้วก็โซนที่4นะคะจะเป็นการแสดงเกี่ยวกับภูมิปัญญาหัตถศิลป์เป็นการสืบทอดโดยตรงนะคะมีไฮไลท์ที่สนใจเลยก็คือเป็นภูมิปัญญาจากสารจากรากเหง้าก้าวไกลสู่สากลผ่านพาวิเลียนของอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้านจักษานด้วยนะคะมีการเวิร์กช็อปกันโอ้โหมีมากมายหลายอย่างเลยทั้งยาดมสมุนไพรเครื่องเขียนเบญจรงค์แล้วก็มีการระบายสีผ้าพลาสติกนะคะทำน้ำปรุงไทยค่ะมีงานคราฟด้วยนะคะแล้วก็โซนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีต่างๆทั้ง4ภาคนะคะต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งท่านใดที่ได้ไปชมด้วยตนเองเนี่ยก็เชิญชวนนะคะแต่ว่าท่านไหนไม่ได้ไปชมด้วยตนเองเนี่ยสามารถผ่านออนไลน์ได้เข้าไปดูเลยแต่ละวันเนี่ยกำหนดการเป็นยังไงนะคะมีดนตรีมีคอนเสิร์ตมีการเวิร์กช็อปการสัมมนาทำอะไรบ้างก็ไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage สีสันไทยค่ะหรือว่าจะไปเข้าไปดูที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆให้ได้ดูกันด้วยผ่านทางไลฟ์สดกันด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

พูดถึงเรื่องของการศึกษานะคะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้วก็จะมีการทำแบบทดสอบเกี่ยวกับการศึกษาระดับชาติพัฒนาพร้อมมีการผลักดันเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้แล้วก็มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพของผู้เรียนนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้กับครูได้มีการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของการพัฒนาเครื่องวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัลแล้วก็มีการตรวจข้อสอบอัตนัยการรายงานผลจนมีแนวทางในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาเช่นถอดบทเรียนทางการถอดบทเรียนของที่เป็นโรงเรียนเพื่อขยายผลผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้วก็มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับซูเปอร์แอปนะคะเป็น EduPass เชื่อมต่อผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองแล้วก็ครูเนี่ยเห็นเส้นทางการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะจงพื้นที่นำ AI มาพัฒนาใช้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนแล้วก็รายพื้นที่เพื่อที่จะออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดแทนการใช้นโยบายเดียวกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการเตรียมรับมิติใหม่ระดับสากลที่จะพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะต่างๆแล้วก็ยกร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมการศึกษาที่ยืดหยุ่นแล้วก็ไร้รอยต่อนะคะซึ่งเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพการศึกษาก็คือการสร้างโอกาสให้เท่าเทียมให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนใหญ่ในเมืองหรือโรงเรียนเล็กในพื้นที่ห่างไกลมีเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจนต่อยอดได้จริงแล้วก็มีโอกาสก้าวกระโดดได้เหมือนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนะคะทั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็เร่งตรวจเช็คจัดสรรงบประมาณที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนได้เข้าถึงอย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็จะมีการใช้ประเมินผลและยกระดับคุณภาพศึกษาการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ผลักดันนวัตกรรมให้ทันโลกกันด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทย

ขอบพระคุณนักๆเป็นกำลังใจกันอย่างดีเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามพ่อน้องเก่งต่างไลฟ์นะเจ้าผ่านช่องติ๊กตอกดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังที่เฮาได้อยู่ได้อู้ได้จากันประชาสัมพันธ์การนำเตือนหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเพลงอ้ายจารันวันนี้ศิลปินล้านนาบ้านเฮาหลายท่านหลายคนเปิ้นไปรวมตัวกันที่ลานดินนะเจ้าเพื่อที่จะได้ร่วมรำลึกถึงอ้ายจารันกันหันศิลปินอู้หลายท่านหลายคนเจ้าเนาะลานดินอยู่หลังมช.นะเจ้าเนาะไปปะไปให้ไปหอมไปเปิ้นจะไปให้ไปหอมไปร่วมรำลึกอ้ายจรัญไปกันนะเจ้าที่ลานดินเนาะซึ่งไอ้ใหญ่สรวิทย์เนี่ยเปิ้นจะเป็นคนที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่นะเจ้าเราศิลปินล้านนานะเจ้าไอ้น้องปฏิญญาน้องอ้อมไม้เมืองนะเจ้าน้องอ้อมรัตนังครูแอดพานุทัศน์ไอ้นัทเดอะเพอนะเจ้ามีฮั่นหมดคุณผู้ฟังเปิ้นฮ้องว่าศูนย์รวมความบันเทิงอยู่ที่ลานดินนะเจ้าเปิ้นว่ามีไปเรื่อยๆจนกว่าศิลปินจะหมดขอบคุณนักๆเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ฮึกำลังใจน้องเก่งผ่านมาในช่องทางไลฟ์ตัวนะเจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะซึ่งวันนี้น้องเก่งก็ทำได้เพียงแค่ที่จะได้เปิดเพลงอ้ายจรัญนะเจ้าฮึคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อที่จะเป็นการรำลึกถึงอ้ายจรัญมโนเพชรไปในตัวเนื่องในโอกาส25ปีจากการต่อการจากไปของอ้ายจรัญมโนเพชรนะเจ้า3กันยายนของทุกๆปีเฮาจะรำลึกถึงอ้ายจรัญด้วยกันนะเจ้า

ี่สาวครับของอ้ายจรัญมโนเพชรนะเจ้าก็ยังคงเป็นงานเพลงของอ้ายจรัญมโนเพชรกันอยู่สำหรับงานเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังถามไทยกันมาขอบคุณนักๆนะเจ้ากับการที่ได้อยู่เป็นกู้เป็นกีมนะเจ้าได้ฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็วันนี้3กันยายนเฮาได้ร่วมกันรำลึกถึงอ้ายจรัญมโนเพชรถ้าอู้ถึงกุปีที่ผ่านมานะเจ้าในวันที่ก่อนจะมีงานรำลึกอ้ายจรัญมโนเพชรเนี่ยน้องเก่งก็จะได้เจอศิลปินมานั่งอู้นั่งจากันบอกว่าจะเป็นน้องอ้อมไม้เมืองเป็นไอ้น้องปฏิญญาแต่ว่าด้วยปีนี้นะเจ้าน้องเก่งไม่ได้ติดต่อประสานใครเลยที่จะได้มานั่งอู้นั่งจากันในห้องส่งนะเจ้าเนื่องจากว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าพอวันเนี้ยก็บ่ลืมที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนพร้อมกับร่วมรำลึกถึงอ้ายจรัญมโนเพชรไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ยังอยู่กับน้องเก่งเนาะยามแลงวันนี้พยายามที่จะเลือกงานอ้ายจรัญตี้ถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังนะเจ้าฮือได้รับฟังกันพอถึงยามแลงคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่เฮาจะเป็นกำกึดหรือว่าเป็นปัญหาโลกแตกกับคำว่ากินเข้ากับอันอย่างดีต้องเก่งถามจ้าไปก่อนเวลานี้นะเจ้าว่ากินเฮาจะกินเข้ากับอันอย่างดีเนี่ยบางท่านนี่เป็นตัวแตกแล้วนะเจ้าก็คือกินไปละเรียบร้อยเติมพลังกันเต็มปุ๋มนะเจ้าบางท่านก็กำลังชิลกับอาหารมื้อแรงกันอยู่นะเจ้าเอ้ามีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำมีความสุขทุกกับทุกสิ่งที่กำลังทำเอาเป็นว่าเพลงเนี้ยเปิดไว้ให้เป็นไกด์สำหรับคุณผู้ฟังที่จะกินข้าวแรงวันนี้หรือวันพุธนะเจ้าเฮามาเลือกของกินด้วยกันเจ้า

ของกินคนเมืองนะเจ้าอย่างที่บอกว่าของกินคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยมีนักหนาป่าป้านมีหลายสิ่งหลายอย่างคุณผู้ฟังแต่ว่าบางเมนูเนี่ยเฮาหันแล้วนะบางเมนูนี้เฮาไม่ได้กินเมินละหรือว่าบางเมนูเนี่ยยังบ่เคยกินน้องเก่งบ่เคยกินน้ำตับแต่ว่าตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยเคยกินแล้วเนอะเจ้าเคยกินในงานรำลึกอ้ายจรัญเนี่ยในช่วงปีแรกๆที่อ้ายจรัญได้จากไปกลุ่มศิลปินเพิ่นก็รวมพลังกันจัดงานหนึ่งที่ถ้าจำบ่ผิดที่สวนหลวงร.9นะเจ้าหลายปีเป็น10 20ปีละนะเจ้าเพิ่นจัดที่สวนหลวงร.9แล้วเพิ่นก็คือคนที่ร่วมงานเนี่ยนะเจ้าใครมีอันยังเอามาหอมกันในเมนูของกินคนเมืองของเพลงอ้ายจรัญในงานนั้นน่ะไอ้แมว MP3 ต้องเก่งจำมาผิดเลยไอ้แมว MP3 เอาน้ำตับเนี่ยนะเจ้าเอาเมนูน้ำตับเนี่ยมาฮื้อจิ้มเอามาฮื้อกินกันโอ้โหคุณผู้ฟังเป็นเตื้อแรกแล้วก็เตื้อเดียวที่ได้กินน้ำตับนะเจ้าน้ำเมี่ยงได้กินละนะเจ้าแล้วก็มันมีแหมหลายสิ่งหลายอย่างหลายเมนูที่ยังบ่เคยกินต้องเก่งเจ้าว่าเปิดเพลงนี้วันนี้แล้วมันจะย่าฮือคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนนึกถึงเมนูของกินเมืองบ้านเฮาแหมหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะเสาะหาของกินเมืองวันพูกนะเจ้าหรือว่าแรงวันนี้เนาะเล็งพอบ้านเฮามีผักไม้ไสเขืออย่างพ่องนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮานำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่น้องเก่งต้องส่งท้ายกันละเจ้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณกูท่านกูคนเลยนะเจ้าที่อยู่ด้วยกันฟังเพลงด้วยกันรำลึกอ้ายจรัญมโนเพชรไปพร้อมๆกันนะเจ้าแล้ววันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเฮาจะพิกมาปะกันที่นี่เช่นเคย FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่างช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณทุกท่านทุกคนเจ้าวันนี้ส่งท้ายกันละแหมนึ่งงานเพลงจากอ้ายจรัญมโนเพชรแล้วปากันใหม่นะเจ้ามีความสุขกันทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันโตยสวัสดีเจ้า

0: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกบนพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทมก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดท่านนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือน นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ด เพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือก.จังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
7: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี
8: ้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลาก อย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
9: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
8: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ10,000บาทกรณีอุทกภัยและ5,000บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
10: นายณัฐวุฒิแดนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
11: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนนะฮะจังหวัดตากสบขอบพม่าครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
10: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโยที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ละโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
16: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
16: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันที่ห้องส่งครับหาหน้าตาไปหลายวันนะครับก็มาทั้งเสียงตอนนี้มาทั้งตัวแล้วครับนะหน้าตานะครับให้ได้เจอกันนะครับแวดวงเวลาวันนี้มาพร้อมกับสายฝนครับโอ้โหตกกระหน่ำเลยทีเดียวตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุในวันนี้นะครับคุณอัครเดชคำพีระนะครับแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับคุณสายชนนิสังนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครติดตามฟุตบอลนะครับ U20 นะก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับนะส่วนคุณฟังหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางนะนะครับในช่วงของฝนตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีวัดดงกีฬาแล้วก็มีรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำคุณผู้ฟังสู่หมุดหมายปลายทางเนี่ยอย่างสวัสดิภาพนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึงหมุดหมายจนถึงเป้าหมายจนถึงเส้นทางนะที่ไปถึงไม่ว่าจะเป็นที่พักที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอเชียนเกมนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันและกลางเดือนนี้แหละกันยายนนะครับแบรนด์สำคัญนะครับที่เปิดคอลเลกชันนะครับให้คนไทยนะได้ร่วมกันนะส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก็คือแบรนด์สิริวัณณวรีนะครับเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษครับเชียร์ทีมไทยตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับคอลเลกชันประกอบด้วยหมวกแก๊ปนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็ผ้าดอนกอยนะครับผูกหางราคา 2,900 บาทนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ไทยเชียร์ทีมไทยนะครับขออภัยนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทนะครับและเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทนะครับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแฟนกีฬาที่อยากจะใส่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับนะฮะประกาศนะเป็นทางการนะครับแบรนด์นะครับที่วันที่11กันยายนนะครับตั้งแต่12:00 นเป็นต้นไปที่ร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามภารกรนะครับ ขออภัยนะโซนเซาท์โซนนะครับนะโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะลงแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569นะครับคุณฟังครับกระแสวอลเลย์บอลนะครับยังคึกคักยังสร้างความปลื้มปิตินะครับนะสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะแฟนคลับของเราหลายๆท่านก็เฝ้าติดตามนะครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับไปไหนกันบ้างนะครับไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของโครงการส่งเสริมกีฬานะครับโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ลุยโอลิมปิกเกม2028นะครับวันนี้เวลา16:00 นนะครับที่โมโนสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีนะฮะเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอนอนงปียนาถวัชรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้กับมอบหมายให้พลอากาศเอกปรัชญาพรมบุรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปียนาถวัชรพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอลลี่กระเป๋าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4และสร้างปรากฏการณ์นะครับวาริศาสตร์คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจากชัยชนะนะครับจากชัยชนะดังกล่าวสร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างดีซึ่งผู้ที่ได้รับจากกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานต่างปราบปลื้มและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชมีกำหนดเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับโครงการส่งเสริมกีฬาขอเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติและสตาฟโค้ชทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับส่วนในช่วงเช้านะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าแชมป์เอเชียและสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวโอลิมปิกเกมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดทำเนียบรัฐบาลแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและความกับความสำเร็จนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อวยพรในการเดินทางไปที่ไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังหยอดบุ๊กได้ว่าวันที่คว้าแชมป์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ให้บรรยากาศไปในทางที่ดีทั้งบนท้องตลาดนะในร้านอาหารในโซเชียลมีเดียและกระแสขอบคุณมากเพราะในช่วงนั้นไม่มีใครนะไม่มีใครตำหนิรัฐบาลเลยสักคนเดียวนะจะก็ได้เสียงหัวเราะกับทั้งงานเลยนะครับนอกจากนั้นด้านของนายกรัฐมนตรีนะก็ลองนะลองเล่นวอลเลย์บอลนะจังหวะเซตบ้างอันเดอร์บ้างนะกับด้านของกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็พรพันธ์ก็บอกว่านายกเนี่ยมีเซนส์บอลมีเซนส์เรื่องของกีฬานะนะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานมอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน14,760,000บาทให้เป็นรางวัลแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยนักกีฬาทั้ง14คนได้เงินรางวัลคนละ600,000บาทนะครับ600,000บาทแล้วเข้าไปพร้อมเลยนะหลังจากที่โอนเข้าปั๊บนี่นะฮะเอามือถือของแต่ละนักกีฬาแต่ละท่านนะก็มีเด้งเลยนะ SMS เด้งมาว่าเงินเข้าแล้วก็ยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางต่อนะครับสำหรับไปแข่งขันรายการเก็บตัวแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันก็เราก็รอส่งแรงเชียร์กำลังใจให้กับทีมทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็กำลังลงแข่งขันในเวลานี้นะฮะในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับในการแข่งขันมาไม่แน่ใจว่าที่ชลบุรีนะสนามที่ชลบุรีสเตเดียมเนี่ยนะฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเรานะตกไม่ตกนะครับกองเชียร์ก็เต็มสนามนักกีฬาก็เต็มสนามนะครับสมเด็จผู้เล่นของเราในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับมีทางด้านของภูมิรับชีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูมีวิชั่นอินอรามมีสุรชัยบุญชารีมีจรพงษ์ช่ำสกุลเนี่ยนะครับมีดนุพลบุปผามีศิวกรพลสันมีพิชยาคงศรีมีณัฐกรรัตนสุวรรณมีจักรพลอุปการะนะครับมีศิวาพิกุลหอมแล้วก็มีทางด้านของปวริศบุญมาเลิศนะครับจะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับรอเชียร์กันนะครับน่าจะคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วล่ะผลสกอร์เป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางนะครับหรือว่าทางทรูวิชั่นนาวนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการสแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2หรือ64คนสุดท้ายนะครับตามรายในท้องถิ่นเมื่อวาน

ลันนาก็ยุติเส้นทางของ US Open นะครับในรอบที่2นะครับรับเงินกันในการแข่งขันรายการนี้นะครับ6,400,000 บาทนะครับนะโอ้โหนี่เข้าสู่รอบ2แกรนด์สแลมได้เงินรางวัลสูงนะครับ6,400,000 บาทนะครับส่วนเทนนิสอีกคนหนึ่งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็ลงแข่งขันในฐานะมือ94ของโลกนะครับลงแข่งขันในรอบ2เจอกับแลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวางอันดับที่31จากแคนาดาแล้วก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021นะครับนี่ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะเซตแรกสูสีเจอเบรกไป1เกมนะฮะเจอเบรกเข้าไปแล้วก็แพ้ไปนะ4-6พอในเซตที่2เขาพยายามสู้นะเจอเบรกไป3เบรกนะก็แพ้ไป1-6นะครับก็ทำให้ไหมมัญชยาสว่างแก้วนะครับแพ้เฟอร์นันเดสไปนะครับ0-2เซตนะครับคือผมดูแล้วมีการตีเสียเองเยอะด้วยนะมัญชยาอาจจะเกรงไปด้วยนะตีเสียไปก็40กว่าครั้งนะครับนะก็แพ้ไปนะครับไหมมัญชยาก็ได้เงินรางวัลไปก็เกือบ6,400,000นั่นแหละนะเท่ากับเงินของลันนาเลยนะครับได้เงินรางวัลก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็$1,900,000นะคิดเป็นเงินไทยก็6,400,000 บาทโดยประมาณนะครับทั้ง2คนทั้งไหมทั้งลันนาจะได้เงินนอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนอันดับโลกอีกนะเพิ่มเติมอีกประมาณ65-70คะแนนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะที่จีนนะฮะการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับ World Tour Super 750นะนักกีฬาไทยก็ไปแข่งขันกันด้วยผ่านไหมนะก็มีใครบ้างลงแข่งขันมีสุภนิดาเกตทองนะครับลงแข่งขันกับทางด้านของมีสุภนิดาเจอกับใครเจอกับทางด้านของคู่ของซิวเปียนเสียวเปียนเซียนนะจากชุนไซปีนะครับก็พยายามสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วก็โอ้กว่าชนะในเกมแรกได้นะครับ29-27นะฮะโอ้โหเล่นกันยาวเลยนะในเกมแรกนะครับรายการใหญ่นะรายการนี้เงินรางวัลกว่าตั้ง41 ล้านบาทเป็นเงินไทยนะฮะที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะครับก็เกมแรกชนะกันยาวเล่นเกมยาวเลยนะฮะเรลลี่พอยต์อ่ะ29-27อ่ะนะครับสุดท้ายในเกมที่2ก็มาชนะทางด้านของคู่ต่อสู้นะฮะทางด้านของซิลปินเซียนไปนะครับ21-15 2เกมรวดนะครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะจะไปเจอกับมือเก๋ามือต้นของโลกอย่างอากาเนะยามากุชิโอ้โหงานหนักจริงๆงานหนักจริงๆนะก็รอเชียร์แหละนะครับส่วนคู่ผสมรอบ2ครับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะคู่มือ14ของโลกเจอกับเผิงอย่างเจอกับหวงดงปิงนะคู่มือ1ของโลกนะครับนะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าไปมาก็แพ้ไปนะครับทางด้านของโอโม่กับปอป้อเจอกับนักแบดนะจากจีนนะก็เขาตัวเก๋าล่ะนะเผิงอย่างเจอก็หงดงปิงเนี่ยมือหนึ่งของโลกแล้วแพ้ไป1-2เกมมาตกรอบนะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะแจ้งข่าวมานะครับบอกว่าทางด้านของรวงข้าวยังมีลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอแจ้งให้ทราบนะครับเหมือนจะคู่กับทางด้านของจับคู่กับชิบาฮาระนะจากญี่ปุ่นลงแข่งขันหญิงคู่ด้วยนะก็ได้ลุ้นนะครับมีคู่อื่นด้วยไหมนะฮะของมีอุนอันนากับมูนานะเจอญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันนะฮะชนะมาสเตอร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีวิวกรุตวิทิสารนะเจอกับมือต้องบอกมือท็อปนะซึ่งมีสูสีกับเราเลยนะก็คืออันทอนเซ่นนะครับรอเชียร์เลยทีเดียวนะครับนะสุภนิดาเกตทองจากอากาเนะยามากุชินะครับแล้วก็มีใครอีกนะแข่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนานะเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับฮิโรตะกับอายาโกะนะวิวกรุตวิทิสารพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราก็17 นาฬิกาเจอแอนเดรียสอันทอนเซ่นโอ้โหนี่มือสูงมาเจอกันเองเลยอ่ะนะได้เชียร์รายการ China Master 2026นะครับนะที่ประเทศจีนนะครับนะผลการแข่งขันเนี่ยก็รอเชียร์นะรอเชียร์แล้วก็เอาผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในรายการแวดวงกีฬานะครับสำหรับการแข่งขันนะวิวชนะใครวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิวก็ชนะด้วยนะวิวชนะทางด้านของลูกวางซูนะลูกวางซูนะครับจากจีนไป21-17แล้วก็21-12นะครับจะไปเจอกับอันทอนเซ่นนะครับนะ
คือพลิกไปพลิกมาคู่ของวิวนะจากตามหลังแล้วมาแซงชนะ

0: มานี้นะครับคือรายการนี้เนี่ยมีขออนุญาตดูคู่ของเมรัชนกหน่อยนะฮะเมรัชนกนี่แพ้ดาวรุ่งจากบังการีครับพี่เมย์ฮะแพ้ทางด้านของคาโยยาน่านาบานโตว่านะครับ0ต่อ2เกมนะฮะ20 22แล้วก็17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะพี่เมย์นะนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการแข่งขันลีนิงชนะมาสเตอร์2026นะครับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750นะครับจากแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับนะไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกอล์ฟรายการนี้นะกอล์ฟรายการที่แข่งขันกันที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับการแข่งขันกอล์ฟโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีLady Championship เงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายน 2,569 นะครับซึ่งรายการนี้นะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสนับสนุนนะครับรวมถึงสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็3วัน54หลุมนะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมในผ่านมาถึงรอบนี้นะก็หญิง50นะนักกอล์ฟอาชีพนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับก็อีก13คนนะฮะเงินรางวัลประจำสนามนะก็เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับก็ผลการแข่งขันในวันที่2ผู้นำเนี่ยเป็นคนเดิมนะโปรออนอชิรยาสีวงนะอดีตนักกอล์ฟทีมชาติแล้วก็มือสมัครเล่นโลกอันดับที่21เจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2026นะครับสนามที่3และสนามที่4นะฮะวันนี้เก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะเก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะครับก็สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พาร์นะก็ลุ้นแชมป์เลยแหละผมดูแล้วสกอร์นำห่างนะก็พยายามนำห่างอยู่นะครับทางด้านของอชิรยาสีวงนะครับนะฮะโดยมีโปรอิ่มนะพัชรัตน์รัตนวรรณนะครับจากสระแก้วอดีตแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024แล้วก็แชมป์ไทย LPGA ปี2026สนามที่8นะที่เทรเซอร์ฮิลนะเมื่อเดือนที่แล้วนะ9อันเดอร์พาร์โอ้ตามหลังอยู่สโตรกเดียวเนี่ย2วันนะตามหลังกันสโตรกเดียวได้ลุ้นกันเลยนะครับนะ134กับ135สโตรกเดียวนะก็ลุ้นวันพรุ่งนี้แหละนะแล้วก็มีทางด้านของสรัญพรลางคุณเกตรินนะครับแล้วก็มีชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นแล้วก็วิชาดีมีชัยโปรแจลงแข่งขันด้วยนะตามหลังอยู่ห่างๆนะ139นี่ตามหลังอยู่ประมาณสักตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกนะครับรอพรุ่งนี้ตั้งแต่ทีออฟแต่เช้ารอลุ้นเลยนะครับนะที่แดกูนะแดกูเกาหลีใต้นะฮะซึ่งมีการแข่งมาหลายวันแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกรายการนี้นะนักกีฬาของไทยไปแข่งขันกันด้วยนะอย่างโค้ชปูเวทไวรารานะก็ไปแข่งขันบุญถึงศรีสังก็ไปแข่งขันนะครับไปแข่งขันกับนักกีฬาหลายชาตินะครับกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกเนี่ยนะฮะเป็นรายการใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันอังกฤษมองโกเลียนะสเปนออสเตรเลียคือมาทั้งโลกอ่ะมาแข่งขันกันและของเราเนี่ยทางด้านของคุณตาสว่างนะก็ไปแข่งขันนะ109ปีแล้วยังแข็งแกร่งนะได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับหลายๆท่านอายุเกิน100นะหลายๆท่านก็40กว่า40อัพก็ไปแข่งขันกันนะครับก็สรุปการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายรายการขออภัยนะวันนี้วันสุดท้ายนะฮะการแข่งขันรายการสุดท้ายที่เราแข่งขันก็คือ4คูณ400เมตรรุ่น50ปีหญิงนะครับเราก็ไปสู้กับทางด้านของสหรัฐนะครับสู้กับทางด้านของมองโกเลียสู้กับออสเตรเลียอย่างสนุกนะครับสุดท้ายไม่ได้เหรียญนะก็ประคองเข้าอันดับที่5นะครับเราคณะของทีมกีฬาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะครับได้เหรียญรางวัลทั้งหมด7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ำคืนนี้21นาฬิกานะคุณตาสว่างจันทพราหมณ์106ปีนะขออภัยคว้ามา2เหรียญทองนะครับนะคุณตายังวิ่งได้ยังพุ่งแหลมได้อยู่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษนะฮะจากนายกเทศมนตรีเมืองแตกูนะฮะนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในโลกที่เดินทางมาแข่งขันนะก็คือคุณตาสว่างจันทพรามนะ106ปีคิดดูว่ายังวิ่งได้ยังเล่นในทายผมให้ลานได้นะครับถึงแม้ว่าจะแข่งคนเดียวแต่แข่งจบถูกกติกานะครับคุณตาก็ลงแข่งขันนะฮะสร้างความชื่นมื่นนะฮะส่วนของคนไทยนะที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะในเหรียญรางวัลก็คือป้าปานะสมสง่าบุญนอกนะครับได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะป้าปานก็โอ้โหอายุเยอะเหมือนกันนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับ นี่คือเรื่องของกีฬาผู้สูงอายุนะฮะประเทศบ้านเราก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็มีการแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับนะก็นักกีฬาอยากเป็นทีมชาติอาวุโสก็ไปแข่งขันกันนะครับเรื่องของเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมวยเนี่ยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยแล้วนะครับในการลุยศึกเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นกลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมบรรจงสินสิริวีรพลจงจอหอนะจักรพงษ์ยมโคตรนะครับแล้วก็มากกว่า90กิโลก็คืออัตพงษ์แสงเทพนะครับนะนี่คือตั้งแต่รุ่น55 60 70 80 90กิโลนะครับก็ความหวังไม่ว่าจะเป็นกลางปีนะบรรจงวีรพลนะก็ได้ลุ้นกันนะครับส่วนหญิงนะก็มาจากผ่านเวทีเอเชียนเกมผ่านเวทีโอลิมปิกกันมาหมดแล้วนะครับนะ51กิโลจุธามาศรักษาศัตรู54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลปุณวีรื่นรถ65กิโลระดับเหรียญโอลิมปิกก็คือจันแจ่มสวรรค์เพ็งนะครับ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับนี่นักมวยของเราและชายและหญิงนะครับชาย6หญิง5 11รุ่นนะจะได้เหรียญมากี่เหรียญรอลุ้นรอติดตามกันนะครับโดยมีหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับมีทัศกรสนกรุณานะอภิชาติภูลศรีนะพนุงชัยพันนุมานะเป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชนะครับนี่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับก็วันที่8กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะก่อนเข้าแข่งขันนะการแข่งขันมวยนี่วันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนะนักกีฬาของเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ประมาณสัก8วันนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมนะแล้วก่อนเข้าแข่งขันนะก็ได้ลุ้นนะฮะสำหรับทางด้านของทีมมวยของเรานะฮะจะได้เหรียญหรือไม่นะรอติดตามกันนะครับไทยลีก2นี่กำลังจะเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะฮะนัดปัตตานีนะฮะเปิดบ้านจะบอกเปิดบ้านไม่ได้สินะเพราะว่าไม่ได้เล่นที่เรนโบว์สเตเดียมนะก็ปัตตานีจะเปิดสนามสงขลานะเจอกับทางด้านของ BG ปทุมนะโอ้นะปัตตานีนะตารางแข่งขันนะก็วันพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับปัตตานีขนรถบัสน่ะข่าวว่าขนรถบัสกันแบบโอ้โหก็หลายคันรถอ่ะนะท่านนายกอบจนะฮะแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้แข่งขันที่เรนโบว์ตอนนี้ก็คือการที่เรนโบว์สเตเดียมบอกคุณฟังก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงลู่วิ่งนะเป็นลู่วิ่งรอบสนามนะไม่สามารถจะแข่งขันได้นะลู่วิ่งรอบสนามนะก็อยู่ช่วงของการก่อสร้างนะก็ผู้รับเหมาก็ปฏิบัติหน้าที่ตาม TOR แหละนะครับก็ทำให้ปัตตานีไม่สามารถใช้แข่งขันได้ก็ได้พูดคุยนะร่วมมือกันกับทางสงขลานะไปใช้สนามติลสุรานนท์นะครับปัตตานีขนรถบัสมาแน่นอนเนี่ยน่าจะถึงแล้วล่ะนะกองเชียร์ไปรอล่วงหน้าแล้วนะนักฟุตบอลก็ไปสร้างความคุ้นเคยที่สนามแล้วนะครับเจอกับ BGPU นะครับเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นเมสซี่เจมาก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ย19นาฬิกาปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะไปทำให้ BGPU ได้รู้ว่าปัตตานีชื่อนี้มาได้มาง่ายๆนะขึ้นมาจากไทยลีกทีมไทยลีก3นะมาไทยลีก2แล้วก็ขึ้นชั้นมาอยู่ไทยลีก1นะทำให้ BG ได้รู้ว่าปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะยิงได้แม่นยิงได้คมนะมาลอนซินวาเอกชัยสำเรเจนพบโพคีนะยังมีอยู่นะยังเล่นอยู่เล่นอยู่นะแล้วก็ได้นักเตะต่างชาติมานะฮะเมนเดสนี่จากบราซิลได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะวันก่อนที่มาเปิดตัวนะกับธนาคารอิสลามนะสนับสนุนปัตตานีนะครับนอกจากนั้นคู่อื่นๆในสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกเจอศรีสะเกษราศีสลายเจอการท่าเรือยังมีอยู่นะครับนะก็ลงแข่งขันกันไปแล้วก็ระนองเจอระยองเจอประจวบอยุธยาเจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ลำพูนเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอบุรีรัมย์นะวันอาทิตย์เนี่ยนี่คือฟุตบอลลีกนะครับคิกออฟไปแล้วนะคิกออฟไปแล้วก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะพูดถึงฟุตบอลแล้วนี่นะนักเตะเมืองทองนี่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่ทรูแบงคอกแล้วนะค่าตัวเนี่ยทรูแบงคอกซื้อคณะคำยก20ล้านนะก็ตอนนี้เมืองทองมีภาระเนื่องหนี้สินนะนักเตะหลายคนแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ยังใช้งานได้อยู่กี่คนล่ะ19คนนะจะเปิดไทยลีกแล้วนะไปเรียนอุตรดิตถ์ FC ขึ้นส่งชื่อนักเตะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนักเตะหมายเจริญศักดิ์ประกรณ์เปรมพักเซรี่แมมบ้านะลงชื่อทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็เป็นกำลังใจกับเมืองทองด้วยนะหล่นไปอยู่ไทยลีก2แล้วนะครับมีเรื่องของเงินทองด้วยนะครับนะ ก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับส่วนอีกคนนึงนี่ต้องคุยเลยนะอยากจะกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหลายรอบนะลีซอธีรเทพวิโนไทยนะฮะก็เจ้าตัวบอกว่ามีแพลนที่อยากจะกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนะเพราะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะสารฝันยิงประตูในลีกสูงสุด100ประตูเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับลีซอธีรเทพวิโนไทยนะครับยิงประตูในลีกสูงสุดไปแล้ว96ประตูนะฮะขาดอีก4ลูกเท่านั้นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาขาดอีกกี่ลูกนะพันประตูอะรีซอบอกไม่ต้องขอลีกสูงสุดนะ96ขออีก4ลูกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ยังก่อนนะเล็กแรกยังก่อนนะเพราะยังคุยกับบางสโมสรบางสโมสรยังหาข้อตกลงเรื่องข้อจำกัดหลายๆอย่างยังไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสในกองนะในเล็ก2นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องหลายๆสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของโควต้าเนี่ยอยากจะใช้ต่างชาติมากกว่านะก็ต้องไปดูกันนะต้องแย่งกันเยอะไงนะระดับรีซอร์เนี่ยนะคืออายุเยอะแล้วความฟิตต้องเยอะด้วยนะครับไปยิงกองหน้าเป้านะก็ลำบากหน่อยนะคือเจ้าตัวก็อยากจะสารฝัน100ประตูในไทยลีกแหละนะเลข2อาจจะได้เห็นนะครับ100ประตูไทยลีกมีใครบ้างเนี่ยจำได้ว่าคนไทยเนี่ย8คนนะครับพี่พบอ่อนโมสรายุทธชัยคำดีคริสตันซินวาธีรศิลป์แดงดาเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเดียโก้ซานโตนะดารันบอสโควิดเลอันโดอัสซัมเซานี่นะครับทางด้านของรีซอร์อยากจะเป็นคนที่9นะครับรอติดตามกันพรุ่งนี้เชียร์ปัตตานีนะเปิดเจอกับ BGPU นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติประธานนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกัน ประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
5: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์นะได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นทับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเข้าไปบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือหนึ่งหัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
4: นายพัทรพงศ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศ.ณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนจังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศ.ตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ VIรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางกับเพื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ VI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินพิซซ่า2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พร
4: ร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
6: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายและแก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฝ่อด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็น

0: ่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน20:20 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน 14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน 840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ 3,000,000 บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้
2: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหรือบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆนักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
1: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมย์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฝืงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อม ถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะค่ำมืดๆแบบนี้เลย 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากดินถล่ม4-8 กันยายน 2569สคร.1เชียงใหม่แนะป่วยพักลดใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19ด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรปักหมุดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับผลผลิตปลอดภัยและปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวโครงการ Cosmo Local CNX 2026ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งทุกอำเภอตรวจสอบระบบสื่อสารโดยเฉพาะจุดที่สัญญาณไม่ชัดเจนพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำ165เครื่องศูนย์พักพิง222แห่งที่ห้องประชุมน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569ครั้งที่4ประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั้ง25อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในที่ประชุมทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รายงานถึงสถานการณ์ฝนสะสมในห้วงระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยวันที่4กันยายน2569ฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดและมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในวันที่5กันยายน2569ซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังคือตอนกลางของจังหวัดจากนั้นในวันที่6ถึง8กันยายน2569ร่องมรสุมก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศใต้เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทยจะส่งผลต่อพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนักในห้วงระยะนี้ขณะที่สำนักงานชลประทานที่1ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดยังมีช่องว่างที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำที่จะไหลเข้ามาในเขื่อนได้อยู่ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัจจุบันมีการตรวจสอบอาคารควบคุมประตูระบายน้ำฝายอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันทีด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า500คนจากทุกอำเภอและอาสาสมัครในพื้นที่มีการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนเชิงรุกผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JIC เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลป้องกันข่าวบิดเบือนขณะเดียวกันได้มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจากเรื่องของฝนฟ้าในระยะนี้มาต่อกันที่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในระยะนี้ที่มาพร้อมกับฤดูฝนกันต่อค่ะเราจะไปกันที่สคร.1เชียงใหม่เผยโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะสังเกตอาการป่วยพักลดใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อแพทย์หญิงสาวนีพิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาล

0: ระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปดังนั้นการพบสายพันธุ์ย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นเสมอไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับชื่อสายพันธุ์แต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้อาการของโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันค่ะส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการของตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดค่ะผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสมค่ะขอให้พี่น้องประชาชนค่ะใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์แต่ให้เน้นการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ซึ่งเป็นช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยควรพักแล้วก็ลดการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากเมื่อมีอาการหรืออยู่ในสถานที่แออัดและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหากมีอาการแรงเช่นหายใจลำบากเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึมลงหรืออาการทรุดลงควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะเราจะไปต่อกันที่เกษตรเชียงใหม่ค่ะขับเคลื่อนการผลิตอะโวคาโดให้มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางลาวันอุ่นจันทร์หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคแอนแทกโนสในอะโวคาโดพื้นที่อำเภอเชียงดาวร่วมกับนายยุทธการกองวงผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการใช้สารปลอดภัยและชีวพันธุ์ลดการพึ่งพาสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดประมาณ 14,431 ไร่โดยอำเภอเชียงดาวเป็นพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดจำนวน 3,880 ไร่และมีช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมีความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของโรคแอนแทรกโนสและโรคผลเน่ากรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอะโวคาโดคุณภาพตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยเน้นการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยการจัดการโรคและศัตรูพืชตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการประยุกต์ใช้สารปลอดภัยและชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแอนแทกโนสในอะโวคาโดโดยทดสอบประสิทธิภาพของสารปลอดภัยได้แก่โพแทสเซียมซอลเบตวัตถุเจือปนอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและโซเดียมคาร์บอเนตที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าเบกกิ้งโซดาร่วมกับชีวพันธุ์แบคซิลัสซับติลิสซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคผลเน่าเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ปลูกอะโวคาโดของเกษตรกรอำเภอเชียงดาวนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันกำจัดมอดเมล็ดกาแฟด้วยเชื้อบิวเวอเรียในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำไปส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรวมถึงนำไปปฏิบัติในแปลงเกษตรกรและพบว่าให้ผลได้เป็นที่น่าพอใจทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อยกระดับการผลิตอะโวคาโดและกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างยั่งยืน
0: ปิดท้ายข่าวสารวันนี้ด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวโครงการ Cosmo Local CNX 2026ขับเคลื่อนโมเดลต้นแบบ Nomad Friendly District ยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติค่ะ ทางด้านของนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ Cosmo Local CNX 2020

0: พร้อมขับเคลื่อนโมเดลต้นแบบ Nomad Friendly District หรือ NFD เพื่อยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติเปิดพื้นที่ให้คนท้องถิ่นแล้วก็ผู้คนจากทั่วโลกค่ะได้ร่วมกันใช้ชีวิตเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันสำหรับโครงการ Cosmo Local CNX 2026จัดขึ้นเป็นปีแรกเลยค่ะกำหนดจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายน2569นี้ในรูปแบบของ Pop Up Village โดยความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็เครือข่ายจากนานาชาติเพื่อทดลองแนวทางการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นกับกลุ่มผู้ทำงานทางไกลหรือว่าโนแมดจากทั่วโลกโดยเลือกเอาย่านทางสันปะข่อยวัดเกตเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานสร้างสรรค์และผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตควบคู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดสำคัญก็คือการต่อยอดเชียงใหม่จาก Nomad Destination หรือเมืองที่ผู้คนเดินทางเข้ามาพักอาศัยสู่ Nomad Friendly District พื้นที่ที่ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็ร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่ให้กับเมืองคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนค่ะจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะก่อนที่จะมีการปิดโครงการในช่วงปลายเดือนกันยายน28กันยายน2569แล้วก็ส่งต่อเครือข่ายความร่วมมือสู่กิจกรรมโคลีฟฟูกูโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งตลอดเดือนกันยายน2569ค่ะก็จะมีกิจกรรมหลัก4ด้านค่ะได้แก่เรื่องของการนำนวัตกรรมมาต่อยอดแล้วก็แก้ปัญหาเมืองการเชื่อมโยงอาหารเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่สร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ครีเอเตอร์แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบต้นแบบการพัฒนาเมืองค่ะซึ่ง Nomad Friendly District ก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะคะอีก1ก้าวของจังหวัดเชียงใหม่ในการเปิดพื้นที่ให้คนท้องถิ่นแล้วก็ประชาคมจากทั่วโลกได้ร่วมกันออกแบบอนาคตของเมืองสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเติบโตอย่างสมดุล นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
1: รอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังขึ้นไปตั้งสายเหนือครับไปที่อำเภอแม่อายตอนนี้อายอภิชาติอินตารักษาอปมช.จากอำเภอแม่อายอยู่ในสายกับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับมีก่อนมีโอกาสอันดีที่ทางอำเภอแม่อายจะได้รายงานข่าวจากอำเภอแม่อายให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันเนาะครับเนาะครับสำหรับสถานการณ์ของอำเภอแม่อายในวันนี้นะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศนั้นก็ฟ้าก็ยังครึ้มๆอยู่แต่ช่วงนี้ก็ท่านในอำเภอแม่อายท่านก็ยังได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเนาะที่ว่าบอกว่าเพื่อระวังฟ้าฝนในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7กันยายนเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งอำเภอแม่อายเฮาก็ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงครับเรื่องที่จะได้รายงานต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมแผนจำลองดินถล่มเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานั้นนะครับท่านนายอำเภอแม่อายท่านนิติภกรแสงสุวรรณได้มอบหมายให้กับท่านปลัดวสินีชูเลิศนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่อายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อายสถานีตำรวจป้องกันภัยอำเภอฝางแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยทุกท้องถิ่นในอำเภอแม่อายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเทศบาลดอยลางกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำในพื้นที่ได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนจำลองดินถล่มที่บ้านดอยแหลมนะครับหมู่ที่13ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่มมานะครับเมื่อปี2567ที่ผ่านมาเนาะก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหากว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันก็ดีฝนตกหนักเนี่ยนะครับในการปฏิบัติการครับก็ได้มีการซักซ้อมหลายๆเรื่องนะครับเช่นการตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแก้ไขปัญหาเวลาเกิดภัยธรรมชาติดินถล่มมีการประสานงานเครือข่ายต่าง นะครับจัดการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บผู้ได้รับผลกระทบนะครับไปยังโรงพยาบาลหรือว่าไปที่ศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆเตรียมความพร้อมเช่นวิทยุสื่อสารโดรนเครื่องกระจายเสียงโทรคงไฟส่องสว่างนะครับตลอดจนเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในการที่จะสนับสนุนซึ่งในส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของท่านนายอำเภอที่สามารถจะทดลองราชการจ่ายนะครับในวงเงิน 300,000 บาทในส่วนของอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละที่นะครับตลอดจนเรื่องเงินสนับสนุนจากภาคประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ปรึกษาหรือกันนอกจากนั้นนะครับที่สำคัญที่สุดในการฝึกซ้อมก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารครับเกี่ยวกับภัยพิบัติข้อมูลข่าวสารที่จะออกจากภัยเรื่องของภัยพิบัตินะครับก็จะต้องผ่านศูนย์อำนวยการหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการต้องอ่านนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปฟังไปเรื่อยเนาะบางทีก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของภัยต่างๆนะครับข้าแผนเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับของผู้ที่บ่ผ่านเกณฑ์กรณีของยวดยานพาหนะนะครับเช่นรถยนต์รถเครื่องเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีข้อมูลที่บ่ถูกต้องนี่นะครับบางคนบางท่านเปิ้นบ่มีละรถเครื่องนี่นะครับเปิ้นขายไปแล้วแต่บ่ได้โอนเตื้อนี่นะครับหรือว่ารถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับทําให้เปิ้นบ่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางอำเภอแม่อายนั้นก็ได้มอบหมายให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านผู้หลวงบ้านนี่นะครับไปสำรวจพี่น้องประชาชนพร้อมกับจัดเก็บเอกสารต่างๆที่ยืนยันว่าเปิ้นบ่มีรถเปิ้นขายไปแล้วก็ดีนะครับหรือว่ารถเปิ้นมีอายุเกินกว่า20ปีขึ้นไปนะครับได้ส่งไปที่ขนส่งฝางนะครับแล้วก็ทางขนส่งฝางนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ดำเนินการตรวจเอกสารต่างๆนะครับในรายที่เอกสารที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะออกใบยืนยันได้แล้วก็ในส่วนของรายที่เอกสารบ่เรียบร้อยนะครับทางขนส่งฝางเพิ่นก็ได้แจ้งมายังอำเภอว่าขนส่งฝางนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้ออกมาให้บริการตรวจเช็คข้อมูลต่างๆหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนของอำเภอแม่อายในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้นะครับที่ว่าการอำเภอแม่อายนะครับในการนี้ก็ในส่วนของท่านในอำเภอก็ได้มอบหมายให้ท่านปลัดแต่ละตำบลนะครับได้นำข้อมูลต่างๆไปให้กับผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับไปแจ้งให้กับลูกบ้านนะครับว่ามีใครที่เอกสารบ่ผ่านเตื้อนะครับแล้วก็จะต้องเอาเอกสารอย่างไปเพิ่มเติมไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอแม่อายนะครับในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดคิวแต่ละหมู่บ้านไว้ฮื้อนะครับเพราะว่าถ้ามากันเดียวกันก็อาจจะซ้นกันย้อนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ทางสำนักงานขนส่งอำเภอฝางเนี่ยนะครับก็จะได้มาให้บริการในวันที่5ที่อำเภอแม่อายนะครับเรื่องนี้ก็ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกันกับผู้นำหมู่บ้านกับพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่เจ้าขออนุญาตได้รายงานฮื้อกับท่านผู้ฟังได้รับกันนะครับก็คือเรื่องของการดำเนินการแผนปฏิบัติการของอำเภอแม่อายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่อำเภอแม่อายนั้นก็ได้ใส่ใจกันอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของยาบ้ายาม้าเนี่ยนะครับจะได้จับได้แต่ละครั้งแต่ละคราวก็นักนะครับแล้วก็ลูกหลานเฮานะครับด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนลูกหลานเฮาเนี่ยนะครับอำเภอแม่อายก็ได้ดำเนินการตามแผนพายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดแอคชั่นฝ่ายภาคมหาไทยนะครับมหาไทยทำทันทีโนดักโนดิลเลอร์บ่มียาเสพติดแล้วก็บ่มีผู้จำหน่ายยาเสพติดนะครับพนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดอำเภอเปิ่งได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับซึ่งก็ในส่วนนี้ท่านนายอำเภอก็ได้มอบหมายให้กับท่านปลัดสมพศ นอแก้วซึ่งเป็นปลัดหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายความมั่นคงของอำเภอแม่อายนะครับได้ประสานกับผู้นำทุกหมู่บ้านในอำเภอแม่อายได้จัดด่านตั้งเวรกันนะครับมีการจับกู้กันระหว่างหมู่บ้าน2หมู่บ้านนะครับให้ร่วมกันอยู่เวรป้องกันรักษานะครับตลอดจนการตั้งด่านต่างๆในการตรวจค้นอาวุธก็ดีในการตรวจค้นยาเสพติดก็ดีนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกๆคืนนะครับของเพื่อแม่อายก็เพื่อที่จะให้บ้านเมืองเฮาสงบเรียบร้อยเนาะแล้วก็ให้ลูกหลานเฮานะครับปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับก็ขอแจ้งไปยังแต่ละท้องที่ท้องถิ่นตัวนะครับเฮาช่วยกันเนาะในเรื่องของการดูแลลูกหลานเฮานะครับเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากท่านในอำเภอแม่อายนะครับตลอดจนผู้นำทุกหมู่บ้านแล้วก็หมู่เฮาเนาะ ที่เป็นอาสาต่างๆทั้งในส่วนของอาสาประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนครับที่จะได้ช่วยกันนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนชาวบ้านในช่วงนี้ก็ปลูกให้ปลูกหน้ากันไปหมดละนะครับแล้วก็ทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรการทำนาข้าวครับพี่น้องประชาชนที่ปลูกข้าวประจำปี2569นั้นก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับได้ส่งเอกสารต่างๆได้ยืนยันอย่างต่างๆไปยังเกษตรอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอความขอบพระคุณในทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันนะครับครับขออนุญาตรายงานจากอำเภอแม่อายตามที่ได้รายงานไปครับขอขอบพระคุณครับ
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางอายอภิชาติอินตารักษาอปมช.จากอำเภอแม่อายจัดนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางอำเภอแม่อายสำหรับวันพูกจะป้าทันหูฟังไปอูจากครับพี่ๆอปมช.ทันไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
0: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรามาระวังเรื่องฝนฟ้าคะนองในพื้นที่กันด้วยได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการโสโคโบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัศจรรย์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวโซน VIP สุดตัวระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้จนต้องเลื่อนการแสดงว่าได้สั่งการให้สคบหารือกับผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรเพื่อเร่งเยียวยาผู้บริโภคผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนหากไม่สะดวกชมรอบใหม่วันที่9กันยายนสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบเพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณี ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แขวงทางหลวงตากที่2แม่โสดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่โสดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
9: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27+700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
5: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
9: ไม่ดีหรอกมั้ง
10: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
8: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
10: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
8: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
10: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
8: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
10: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊งเฮ
11: ้บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
13: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
12: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เอียวสุรชัยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่3เดือนกันยายน2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังครับหวังว่าคงจะมีพลังกายแล้วก็มีกำลังใจกันนะครับยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มเอียวสุรชัยก็จะมีสิ่งดีๆมามอบให้นะครับมาเสริมพลังกายมาเสริมกำลังใจให้นะครับทั้งเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจข้อมูลข่าวสารต่างๆมาพูดมาเล่าให้รับฟังกันนะครับก่อนที่จะเข้านอนกันนะฮะต้องฟังรายการนี้กันก่อนนะครับ FM 93.25 MHz นะครับฟังกันได้ทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงการติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับฟังกันได้ทั่วโลกเลยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้3กันยายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะรำลึกนึกถึงอ้ายจรัญมโนเพชรนะครับหรือว่าพี่จรัญมโนเพชรนะครับที่เป็นศิลปินโฟกซองคำเมืองของเราที่มีชื่อมีเสียงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาคุยกันนะฮะวันนี้จะมีเพลงของพี่จรัญมโนเพชรเอาเป็นว่าเป็นเพลงที่มีนักร้องรุ่นใหม่ๆนำมาขับร้องดีกว่านะหลายๆรายการตลอดทั้งวันของสวท.อาจจะมีการเปิดเสียงของพี่จรัญมโนเพชรไปแล้วนะครับแต่ว่าเพลงของพี่เขาเนี่ยยังคงมีคนสานต่อมากมายนะครับวันนี้เอียวสุรชัยจะนำมาให้ได้ฟังกันในรายการนะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเอาเริ่มต้นรายการเช่นเคยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาพูดในภาพรวมของภาคเหนือกันก่อนนะครับภาคเหนือตอนบนของเราครับก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะครับที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับประกอบกับยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มักจะมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้นะก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็จะอยู่ในเกณฑ์กระจายกันไปนะครับส่วนภาคเหนือตอนบนของเราที่เขาเตือนกันเนี่ยก็จะเตือนที่จังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับโดยภาพรวมก็จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันนะครับฝนที่ตกมากเมื่อวานนี้นะครับทางอุตุนิยมวิทยาเขาวัดได้39มิลลิเมตรที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นของปอพอนะครับเขาบอกว่าวัดได้70กว่ามิลลิเมตรนะครับที่อำเภอเชียงดาวนะครับเพราะว่าหลายหน่วยก็จะมีเครื่องวัดของตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเอียวสุรชัยก็มาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันเดี๋ยวจะมีข้อมูลมาเสริมเพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดประชุมเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่ากันละกันนะขอย้อนมาเล่าถึงพี่จรัญมโนเพชรกันก่อนนะครับศิลปินที่รุ่นตั้งแต่เอียวสุรชัยเนี่ยนะครับขึ้นไปเนาะก็จะรู้จักคุ้นกันเป็นอย่างดีมีเพลงของพี่จรัญมโนเพชรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เป็นที่รู้จักเดี๋ยววันนี้รอฟังในรายการนะครับให้ข้อมูลสักนิดนึงเพื่อเป็นการรำลึกถึงตำนานโฟกซองคำเมืองนะครับรำลึก25ปีการจากไปของท่านนะครับโดยคุณจรัญมโนเพชรเนี่ยนะครับเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2494ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับโดยเริ่มออกผลงานเพลงในช่วงปี2520
ซึ่งผลงานเพลงเนี่ยนะครับก็อาจจะแตกต่างจากเพลงอื่นๆนะเพราะออกแนวโฟล์กซองคำเมืองผสมผสานกับการร้องภาษาคำเมืองนะครับถือได้ว่าเป็นการบุกเบิกแนวดนตรีโฟล์กซองคำเมืองก็ว่าได้นะครับใช้กีตาร์มาบรรเลงเพลงนะครับนะมีเพลงที่ได้มีการสืบทอดกันมาก็มีนะครับแต่ร้องโดยใช้กีตาร์ก็จะแปลกแล้วก็จะเพราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับผลงานเพลงของคุณจรัญมโนเพชรที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดีก็จะมีสาวมอเตอร์ไซค์วิคัมพี่สาวครับน้อยใจยานะครับรางวัลแด่คนช่างฝันเนี่ยนะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับและยังได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดครั้งที่7ประจำปี2537จากอัลบั้มศิลปินป่าซึ่งก็มีเพลงประกอบละครชื่อดังอย่างเจ้านางที่ออกอากาศทางทีวีช่อง5ในสมัยนั้นด้วยนะครับแต่ว่าพี่จรัญมโนเพชรได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันที่3กันยายน2544นะครับโดยตลอดเส้นทางการเป็นศิลปินก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาโฟกซองคำเมืองแม้ว่าจะจากไปแล้วแต่ผลงานเพลงก็ยังคงติดหูคุ้นหูกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจำได้ว่าตอนนั้นที่พี่จรัญมโนเพชรจากไปเนี่ยเอี่ยวสุรชัยเริ่มทำงานที่ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์แล้วนะครับก็มีข่าวมาตอนเย็นๆเนี่ยนะครับก็หลายๆคนตกอกตกใจกันฮะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับก็จากไปเมื่อวันที่3กันยายน2544เอาวันนี้เพลงแรกในรายการจะฟัง HL Music นะครับนำรางวัลแด่คนช่างฝันมาร้องใหม่ทำดนตรีใหม่ก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับต่อเนื่องกับการเตรียมความพร้อมแล้วก็รับสภาพอากาศที่อาจจะแปรปรวนนะครับอาจจะมีฝนตกลงมาได้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมนะครับมีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ของเราโดยมีรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะครับเป็นประธานในการประชุมนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มปี2569ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเอี่ยวสุรชัยพร้อมทั้งทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมประชุมด้วยนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆมารายงานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการด้วยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับโดยที่ประชุมเนี่ยศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนบ้านเราเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าในช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7กันยายนภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้อยู่นะครับจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เอี่ยวสุรชัยเล่าเมื่อตอนต้นรายการตะกี้นี้นะครับก็อาจจะทำให้บางพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยวันนี้สำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่รายงานสถานการณ์น้ำก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำหลายสายนะครับเริ่มมีปริมาณน้ำที่ลดลงนะครับในขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมนะครับก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์นะครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ดีนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้ติดตามค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินครับซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญใช้ประกอบกับการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนภัยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงนะเป็นเขานะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอุ้มน้ำเยอะๆมันก็มีความเสี่ยงนะครับโดยทางด้านส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่นะครับรายงานว่าพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็จะอยู่ที่อำเภออมก่อยนะครับซึ่งก็มีค่าความชื้นในดินสูงถึง249มิลลิเมตรนะครับจริงๆ200มิลลิเมตรเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับแต่ว่าอมก่อยเนี่ยก็ดินอุ้มน้ำมีความชุ่มชื้นไว้เยอะนะครับก็แสดงว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษมีความเสี่ยงต่อดินถล่มแล้วก็โคลนไหลนะครับโดยที่ประชุมก็ขอให้ทุกอำเภอนะครับได้ติดตามค่าความชุ่มชื้นของดินอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงสัญญาณโทรศัพท์นะเพราะหลายๆพื้นที่เนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าใช้นะอย่างสัญญาณโทรศัพท์ปกติแล้วถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเขาจะมีการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์นะครับในปัจจุบันนี้นะเนี่ยผู้นำท้องที่ก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังนะครับถ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ต้องใช้เสียงตามสายนะประกาศหอกระจายข่าวนะครับหากพื้นที่ไหนไม่มีไฟฟ้าก็ควรที่จะมีวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับจะได้เปิดฟังนะ AM FM นะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงไฟฟ้าไปไม่ถึงนะครับเรายังมีวิทยุเดี๋ยวนี้มีวิทยุโซลาร์เซลล์ด้วยนะนะครับพอเราเปิดช่วงที่เป็นข่าวเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนกันอยู่นะครับยิ่งดีเจทุกคลื่นทุกรายการเขาก็นำข้อมูลสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปพูดไปเล่าในรายการเหมือนเอี่ยวสุรชัยนี่แหละนะครับถ้าเราได้รับการแจ้งเตือนว่าพื้นที่บ้านเราเป็นพื้นที่เสี่ยงนะก็จะเปิดฟังแล้วก็เตรียมความพร้อมกันนะครับนอกจากนี้ก็ให้ประสานผู้ให้บริการโทรศัพท์นะครับสามารถที่จะเร่งสัญญาณให้มันได้อีกไหมนะครับพี่น้องประชาชนจะรับสัญญาณโทรศัพท์ได้นะครับอันนี้ที่ประชุมพูดคุยกันนะ
แต่เขาก็คงเต็มที่แล้วล่ะนะครับก็อยากจะให้สัญญาณบริการอย่างทั่วถึงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ทั่วไม่ถึงเนี่ยก็ต้องใช้ช่องทางเสียงตามสายหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแหละนะครับนอกจากนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เน้นย้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรมการใช้กระบอกวัดปริมาณน้ำฝนนะใช้แบบแมนนวลก็ยังได้เลยนะครับเพื่อที่จะเห็นทันทีแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทันทีว่าตอนนี้โอ้โหฝนเกิน100มิลลิเมตรแล้วนะครับอยู่พื้นที่เสี่ยงแล้วนะจะต้องระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรับมือกับภัยพิบัติให้ได้นะครับตอนนี้ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็จะเตือนนะช่วง 4-7 กันยายนนี้นะครับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นะครับแต่เท่าที่ฟังศูนย์อุตุนิยมวิทยามาก็ไม่น่าห่วงแต่อย่างใดแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับไปจนถึงนู่นเลยอ่ะนะครับต้นเดือนตุลาคมเลยเท่าที่ฟังเมื่อกี้นะก็ฝนไม่ได้มากนะครับฝนไม่ได้มากแต่บางพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่โชคร้ายก็ได้เนี่ยเราก็อุ่นใจว่าปีนี้น้ำไม่น่าจะท่วมนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีข่าวดีมาเล่าให้ได้ฟังกันแต่เราก็ไม่ประมาทอย่างที่บอกเนาะส่วนราชการต่างๆไม่ได้ประมาทนะครับพูดกันมาซะยาวเลยใ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับโอ้โหเพลงเพราะๆนะครับของพี่จรัญมโนเพชรที่ศิลปินน้องๆนำมาร้องใหม่ฮานี่บ่เฮ้ยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขามีการเปิดกิจกรรมดีโฮปบ้านทำงอบนะครับชวนเที่ยวชุมชนแบบลงมือทำจริงนะครับที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านทำงอบนะครับอยู่ที่ลานอเนกประสงค์บ้านสินชัยหมู่ที่6ตำบลหนองบัวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนลงพื้นที่ไปเป็นประธานเลยนะครับสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักท่องเที่ยวที่ลงมือปฏิบัตินะก็มีพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวด้วยนะครับเอียวสุรชัยไม่ได้ไปวันนี้ขอหยิบยกมาพูดมาเล่านะครับก็มีภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้ประกอบการโอท็อปนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับนะก็จะส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับเอามาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวนะได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับคนในชุมชนเรียกได้ว่าได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับนะก็มีจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จำนวน10โปรแกรมนะครับเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนครับเขาบอกว่าจุดเด่นของกิจกรรมเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวเรียนรู้และก็ลงมือทำผ่านกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับนะใครสนใจต้องไปสัมผัสกันดูนะเช่นการทำกลวยดอกไม้สำหรับไหว้พระการทำดอกไม้ประดิษฐ์การสารตะกร้าไม้ไผ่การสารไม้กวาดดอกหญ้าการทำข้าวปุกงาของชาโลหูการทำหมูน้ำค้างหรือว่าเนื้อดองนะครับการทำผักกาดดองหมูสับนะตลอดจนเรียนรู้การทำชากาแฟล้วนเป็นกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะครับผู้ว่ารัฐพลก็บอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับส่งเสริมให้ชุมชนนำศักยภาพอัตลักษณ์ของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านสินค้าบริการแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนะครับนะก็เป็นความร่วมมือกันหลากหลายภาคส่วนนะเชิญชวนนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับเสน่ห์ชุมชนโอท็อปณวัดวิถีบ้านทำงอบอำเภอชัยปราการนะครับได้เรียนรู้ได้ท่องเที่ยวแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันด้วยนะครับเล่าเพียงเท่านี้เนาะเล่ายาวมาหลายข่าวฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับบ้านบนดอยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของพี่จรัญมโนเพชรนะครับที่ได้นำมาสร้างสรรค์เป็นเพลงเพราะๆนะครับ

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้ขอย้อนไปนิดนึงนะครับเมื่อคืนนี้ครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมฟาร์มทริปสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงเสียดายเอี่ยวสุรชัยติดภารกิจไม่ได้ไปนะครับเขาจัด2วันนะเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลนะครับโอ้โหไปชิมเมนูอาหารอร่อยๆที่ยกระดับอาหารถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่ารับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับซึ่งผอ.ปั๊มนะครับนายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ The Cloverโฮเทลเชียงใหม่นะครับแล้วก็นำคณะสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารและวัฒนธรรมล้านนานะครับโอ้โหรังสรรค์เครื่องดื่มล้านนาฟิวชั่นและการทำขนมพื้นบ้านโบราณขนมลิ้นหมาขนมเปียงนะครับซึ่งได้รับเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่น1จังหวัด1เมนูปี2569ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงค่ำเนี่ยได้ไปนู่นนะครับสัมผัสประสบการณ์ลานนาไฟดินิ่งนะครับที่โรงแรมรติลานนานะฮะโอ้โหก็มีท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธรานุรักษ์ส่วนราชการต่างๆเครือข่ายสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ร่วมทำข่าวกันนะครับโอ้กิจกรรมน่าสนุกเลยนะครับวันนี้เขาก็ไปทานอาหารมื้อกลางวันกันนะครับเอียวสุรชัยก็พลาดอีกละนะครับโอ้ได้แต่เล่านะแต่ไม่ได้ไปสัมผัสนะครับมีน้องๆผู้สื่อข่าวเข้าไปนะครับก็บอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ อีกเรื่องนึงครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเชียงใหม่รุ่นที่3เสริมทักษะติดตามดูแลและฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนนะครับจัดที่โรงแรมคุ้มภูคำนะครับโดยมีรองผู้ว่าชัชวาลปัญญานะครับเป็นประธานเปิดโครงการนะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนนะครับที่มาร่วมกันมีอาสาสมัครคุมประพฤติจาก9อำเภอนะครับหลากหลายอำเภอนะเชียงดาวพร้าวเมืองเชียงใหม่แม่แตงแม่ริมเวียงแหงสำเมิงสันทรายแล้วก็อมก่อยนะครับได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลธัญรักษ์นะครับก็มีวิทยากรไปให้ความรู้กันนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้ปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ควบคุมความประพฤติของผู้ที่อาจจะผิดพลาดไปเนี่ยนะครับให้อยู่ในร่องในรอยนะเราสู่กันฟังนะครับเอาละเวลาไล่หลังมาทุกทีแล้วฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้ได้นำเพลงเก่าของคุณจรัญมโนเพชรนะครับที่ศิลปินใหม่ๆรุ่นน้องๆเนี่ยนะครับได้นำมาขับร้องเนาะมารำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรที่จากไป25ปีแล้วนะครับตลอดทั้งรายการวันนี้ขออนุญาตนะครับสำหรับเพลงไทยสากลยุค80-90วันนี้ขออนุญาตนำเพลงของคุณจรัญมโนเพชรนะครับมาให้ได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเดินหน้าบูรณาการข้อมูลการศึกษาเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนครับมีการจัดประชุมกันโดยรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษานะครับเชื่อมโยงสังกัดต่างๆให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อที่จะสนับสนุนการวางแผนและการกำหนดนโยบายด้านการศึกษานะครับท่านผู้ฟังครับมันยาวเล่าเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการนะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงส่งท้ายในช่วงนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้พัฒนาไปหลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่สวนสาธารณะกาดต้นลำไยนะครับโอ้โหตอนนี้เขาปลูกหญ้านะแล้วก็มีลาดยางเตรียมเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ริมแม่น้ำปิงนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ไปเดินช็อปที่กาดหลวงก็มานั่งชิลๆวิ่งเล่นออกกำลังกายนะครับเพราะว่ามีลานกิจกรรมสวนสาธารณะเพื่อประชาชนให้ใช้ประโยชน์กันด้วยนะครับโอ้โหเหมาะเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับทางการไฟฟ้าแล้วก็ NT ช่วงตั้งแต่วันนี้ก็มีการขุดซ่อมงานสื่อสารที่บริเวณถนนมณีนพรัตน์ใกล้กับประตูช้างเผือกคูเมืองด้านนอกนะครับคาดว่าจะใช้เวลาสัก 3-5 วันนะครับก็จะมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนของทางเทศบาลนะครับนะก็น่าจะทำให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงเนาะช่วงที่เขาปรับปรุงถนนมีการขุดลอกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่งกำลังใจไปทุกพื้นที่เลยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยมีเพลงเพราะๆมีหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวกันก่อนนะวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันที่เราจะกลับมาพบกันตอน3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มโดยประมาณนะครับพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับแล้วลุยงานกันต่อโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้พร้อมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ
6: ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยสำนักงานประกันสังคมเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากแผนเดิมทั้งนี้ได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากประมาณ 2,000 แห่งเป็นกว่า 5,000 แห่งพร้อมจัดเตรียมคูหาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้เพียงพอโดยใช้งบประมาณภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติประมาณ275ล้านบาทและไม่มีการขอเพิ่มงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทกำหนดทิศทางและบริหารสำนักงานประกันสังคมจึงต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้ปรับรูปแบบการเลือกตั้งและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนิตยาขุนสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งลดขั้นตอนราชการลดภาระประชาชนยกระดับบริการภาครัฐ
7: คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ที่มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานรัฐลดขั้นตอนและภาระเอกสารเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนรวมถึงนำระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำข้อเสนอไปพัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางชวิสาประทุมมารายงาน
0: ประชาชนชาวสเปนหลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตายังคงยืดเยื้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสเปนเนื่องจากไม่พอใจกับการจัดการวิกฤตผู้อพยพในพื้นที่หลังมีผู้อพยพอย่างน้อย 72,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับวันเซลตาซึ่งเป็นวันระลึกถึงผู้ว่าการคนแรกของเมืองนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในหลายเมืองหลักทั่วสเปนอาทิกรุงมาดริดบาร์เซโลนาและบิลเบาทางด้านทางการเซลตาได้เปิดเผยว่าแม้เหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพจะผ่านไปเกือบ5สัปดาห์แล้วแต่ยังมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 คนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยต้องอาศัยอยู่ทั้งในค่ายพักพิงชั่วคราวรวมถึงตามท้องถนนและพื้นที่ชายหาดของเมืองเซลตาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัส3กันยายนก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วนะข้าราชการก็จะได้ขึ้นเงินเดือนกันไปนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะคืนนี้วันพฤหัสคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรนะชั่วโมงที่2ท่านมารอแล้วแล้วก็ Facebook ไลฟ์ออกแล้วด้วยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรนี่สบายเลยครับเข้าไปชมได้เลยเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เหมือนกันไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปเสิร์ชหาใน Facebook นะในแว่นขยายพิมพ์มกรมมกไก่รอเรือมกรนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถจะเข้าชมในภาค Facebook คู่ขนานกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะพร้อมกันเลยคุณหมอมกรมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเรา
3: ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณนี่ก็รู้เลยฮะ นะครับจัดประชุมเพียบเลยฮะ โอ้มัน
2: เรื่องจริง
3: มันไม่คือต้องเข้าใจบางทีมันทำไม่ทันพอมันทำไม่ทันปุ๊บวางแผนไว้เนี่ยนะฮะบางทีไปทำช่วงต้นปีกลางปีไม่ว่างมั่งอะไรบ้างนะฮะเขียนโครงการไปแล้ว
2: ม
3: ันก็
2: ต้องทำให้เสร็จ ต้องทำให้เสร็จครับผม
3: เรื่องที่บางทีโอ้โหวันหนึ่งสามสี่งานซ้อนๆกันนะฮะครับสับหลีกันไม่ถูกเลยนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นอันหนึ่งของที่เป็นแก็บของระบบราชการไทยนะ
2: ครับ
3: หมายถึงว่าเวลาเขียนแผนงานโครงการเนี่ยบางทีมันขาดการวิเคราะห์นะว่าประชุมไปเนี่ยมันได้อะไรใช่ไหมล่ะคือประชุมแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีพี่บุโรมมันเป็นภาษีประชาชนทั้งนั้น
2: ใช่ใช่ใช่เลยครับถูกต้องเลย
3: ภาษีประชาชนค่าเบรกค่าตัววิทยากรแม้กระทั่ง
2: ค่าเช่าสถานที
3: ่คนมานั่งฟังเนี่ยคนมานั่งฟังเนี่ยคนในโรงพยาบาลคนในหน่วยงานมานั่งฟังเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งฟังฟรีๆนะเวลามานั่ง
2: ต้องมีค่าใช้จ่าย
3: มันกินเวลาทำงานไงก็ค่าตัวเขาก็คือเงินเดือนเขาก็มาจากภาษีประชาชน
2: บางทีก็ไปต่างจังหวัดด้วยนะไปประชุมต่างจังหวัด
3: ใช่บางทีก็ไปต่างจังหวัดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องคือถ้าเราเช็คตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะแล้วเวลาทำโครงการเนี่ยมันต้องรู้ว่าจริงๆอ่ะมันต้องสอดคล้องกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: สอดคล้องอ่ะจะทำไปทำเพื่ออะไร มีเป้าหมายยังไงก่อนใช่ไหมพันธกิจที่สายทัดล้อลงมาเป็นแผนงานโครงการ มันจะได้เชื่อมขึ้นไป
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
3: ดีมันก็ต่างคนต่างเขียนรูปโลมอันนี้คุยฟังนะถ้าทำได้เนี่ย
2: โอ้ประหยัดงบ
3: เรา
2: ทุกกระทรวงทบวงกรม
3: ถูกต้อง
2: นะทุกกระทรวงทบวงกรมนี่ผมว่าหลักหลายหมื่นล้านเนี่ยครับ
3: หลักเยอะเลยแล้วบางทีการลดเวลาสิ้นเปลืองเนี่ยบางทีต้องมารอประธานข่าวเปิดอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันเสร็จแล้วพวกต้องถ่ายรูปสามท่าอะไรเงี้ยนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนบ้างแล้วนะจ
2: ริงๆเออนะลองคิดนอกกรอบกันบ้างดิลองคิดนอกกรอบกันบ้างสิอะไรที่มันประหยัดเวลาแล้วมันฟุ่มเฟือยกับเวลาเกินไปก็เนาะครับ
3: ใช่เอามาถึงเชิญประธานรูปแรกนะคะรูปแรกถ่ายกับป้ายก่อนรูปธรรมดา
2: อยก
3: นิ้วยกโป้งภาพที่สามเอาหันหลังเข้าคุณร่วมประชุมร่วมประชุมลุกขึ้นยืนโอ้โหตามสูต
2: รเห็นภาพเลยเห็นภาพเห็นภาพเลยครับ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ แล้วเดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลใช่ไหมคือแต่ละหน่วยงานก็ต้องแบบโพส
4: ใช
3: ่พูดจริงๆนะผมพูดขอโทษนะไม่รู้จะโพสทำไมมันเป็นงานรูทีนที่เป็นล
4: ้อใช่เป็นงานรูทีนเป็นงานประจำอยู่แล้ว
3: เป็นงานประจำอยู่แล้ว
4: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
3: ไม่รู้ดีนะผมอย่างนั้นแหละนะอาจจะก็เป็นอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยได้ไปไหน
4: คำคิดไม่ค่อยตรงกับคนอื่นเขา
3: เออก็เป็นคนแบบเนี้ยก็เลยอยู่แบบเนี้ย
4: แต่
3: ไม่เป็นไรเราอยู่กับแฟนรายการเราก็พอ
4: แล้วก็มีความสุขของเรามีความสุขของเราครับ
3: จะอยู่ไปอย่างเงี้ยนะฮะ
4: ครับ
3: เมื่อกี้ก่อนเข้ามีเรื่องของอะไรนะน้ำมันทุกหยดใช้รู้คุณค่านะยูโร
4: ใช่
3: ผมเตือนนะครับ
4: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วน้ำมันขึ้นอีกแล้ว
3: เออผมกำลังจะเตือนว่าหลายคนเนี้ยลืมดูราคาหน้าปั๊มนะครับตอนนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมันขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วนะนะเพราะนั้นต้องใช้น้ำมันอย่างประหยัดด้วยแล้วก็ตอนนี้มีข่าวเรื่องไอ้ data center ใช่ไหม
4: โอ้ใช่ใช่กระแส
3: คือตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะตอนแรกผมคิดว่าเออไทยนี่แหละน่าจะเป็นความหวังของ data center
4: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
3: เป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างสงบเนาะ
4: ใช่
3: แล้วก็การลงทุนการอะไรเนี่ยแต่พอมานั่งคิดอีกทีด้วยลมมันไม่ได้ได้เปล่านะ
4: นั่นน่ะสิน
3: ั่นน่ะสิ data center เนี่ยสองอย่างที่เราจะต้องแลกนะ
4: ครับ
3: คือหนึ่งก็คือโอเคไอ้สิ่งแวดล้อมเนาะเรื่องมันต้องมีการสำรองน้ำมัน
4: อ
3: ะเพราะว่าไฟมันดับไม่ได้ไง
4: ใช่ใช่ใช่
3: ไฟมันดับไม่ได้
4: ไม่ได้เลย
3: ไฟมหาศาลเลย
4: ต้องออน24ชั่วโมง
3: ใช่แล้วที่สำคัญกว่านั้นนะหลายคนไม่รู้นะ
4: มันสิ่งแวดล้อมเหรอ
3: มันต้องใช้น้ำครับพี่
4: อ๋อเหรอน้ำหล่อเลี้ยงระบายความร้อนน่ะเหรอ
3: ถูกต้องครับมันต้องใช้น้ำมหาศาลเลยครับแล้วน้ำที่เอามาใช้เวลาไปทำพวกจานดิสอะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์นะฮะมันต้องผ่านกรองเพราะนั้นผมกลัวเรื่องปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะครับยิ่งแบบมาอยู่ในเมืองใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะเพราะนั้นต้องรัดกุมแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราจะได้อะไรเท่าไหร่สำหรับ data center เนี่ย
4: คมหรือไม่คมระยะยาวระยะสั้นยังไงครับผมต้องคิดให้ดี
3: เพราะมันไม่เหมือนโรงงานรถยนต์นะมันไม่เหมือนโรงงานประกอบเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยที่มันจะต้องจ้างคนใช่ไห
4: ม
3: ไอ้นี่มันไม่มีคนนี่พี่บุญโลมใช่ไหมแล้วไทยจะได้อะไรหรือเปล่าน
4: ั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
3: ต้องวางแผนให้ดีเลยแต่เราก็วาดฝันไปว่าโอ้โหไทยจะเป็นที่ซิลิคอนวัลเลย์อะไรเงี้ยก็คนได้เป็นต่างชาติแล้วคนไทยได้อะไรเปล่านะฮะอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องตามดู
4: ต้องตามเห็น
3: มันบ้างมันเข้ามาได้ไ
4: หมเห็นบ้างโครงการบอกให้ชะลอไว้ก่อน
3: ครับนะฮะระหว่างนี้ก็ใช้ AI พาสปอร์ตไปก่อนที่จะลงทะเบียนเขาป่ะ
4: ไม่ได้ลงครับ
3: ผมก็ไม่ได้ลง
4: ครับครับ
3: เดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรมการแพทย์นะฮะหลงลืมอย่าคิดว่าแค่แก่นะฮะกรมการแพทย์เร่งสกัดอัลไซเมอร์นะฮะชูตรวจเลือดรู้เร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับโดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะครับประกาศขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสมองเสื่อมแห่งชาติพร้อมชูนวัตกรรมตรวจเลือดยกระดับการวินิจฉัยเร็วลดคอขวดระบบสุขภาพนะครับพร้อมจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โรคประจำปีโดยมีคอนเซปต์ว่า Long Life Bright Mind สมองดีชีวียืนยาวนะครับเมื่อวันที่3กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ธนินทร์เวชชาพินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า120ของประชากรทั้งหมดประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยนะฮะ
4: ค
3: ือมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งจะเกิดจากความเสื่อมถอยของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมองนะฮะผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่ความจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกด้วยนะฮะและเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย ทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการให้บริการสอดรับสังคมผู้สูงอายุนะฮะโดยปัจจุบันจะพบว่าสถานพยาบาลจะมีการจัดระบบบริการในรูปแบบคลินิกผู้สูงอายุนะครับโดยกรมการแพทย์เนี่ยจะมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนภารกิจเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติเซอร์วิสแพลนสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองเข้าถึงการรักษายารุ่นใหม่และมีระบบดูแลครอบคลุมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเพื่อจะช่วยชะลอภาวะพุ่งพิงและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวทางด้านนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดสำคัญในการยืนยันโรคอัลไซเมอร์ในอดีตจะต้องใช้วิธีการเจาะน้ำไขสันหลังนะครับหรือการทำเพ็ทสแกนซึ่งวิธีการทำจะซับซ้อนราคาสูงทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำให้ผู้ป่วยมากกว่า 90% เข้าไม่ถึงบริการปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยาได้ขับเคลื่อนนโยบายการนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาค่าไบโอมาร์เกอร์นะครับเช่นพีเทา181และพีเทา217มาใช้ในระบบสุขภาพซึ่งช่วยให้การคัดกรองได้สะดวกแม่นยำช่วยลดการส่งการตรวจทางรังสีวิทยาขั้นสูงอาการหลงลืมในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องธรรมดาตามวัยแต่คือโรคทางชีววิทยาของสมองที่ต้องตรวจตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาต่อไปนะครับก็เอามาฝากว่าในปีหน้าเนี่ยคิดว่าสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้การตรวจนี่แหละเขาเรียกไบโอมาร์เกอร์นะก็คือมันจะเป็นการตรวจโปรตีนขยะนะครับที่มันจะออกมาในเลือดนะครับคือในคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มันมีโปรตีนขยะพวกนี้นะฮะมันไปสะสมอยู่ในสมองนะฮะทำให้ตัวสมองเนี่ยเกิดการฟอกนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดอาการอัลไซเมอร์ตามมาสมองเสื่อมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะตรวจพวกนี้นะฮะเจาะตรวจยีนตรวจไบโอมาร์เกอร์พวกนี้ทำให้เราสามารถที่จะทำนายได้นะครับคาดเดาได้ว่าคนนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาติดตามมาฝากเรื่อยๆว่าพวกไบโอมาร์เกอร์พวกนี้มันจะเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์บัตรทองในสิทธิต่างๆอย่างไรแล้วจะเอามาใช้ในการจัดการดูแลอย่างไรครับ
4: ครับ
3: ก็คอยติดตามกันสำหรับการดูแลเรื่องของอัลไซเมอร์ครับผม
4: ครับผม
3: ครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยถึงภาวะหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าพารานีโอพลาสติกซินโดรมนะครับหรือกลุ่มอาการพารานีโอพลาสติกนะครับเป็นชื่อทับศัพท์เลยนะครับกลุ่มอาการนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากมะเร็งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งเนี่ยมันไปทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงโดยตรงนะฮะแต่มันเป็นผลจากตัวมะเร็งทำให้เกิดอาการอย่างอื่นนะครับที่นอกเหนือจากมะเร็งนั้นจะไปทำด้วยนะฮะเช่นสมมติเป็นมะเร็งปอดเนี้ยแต่ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะสมองเสื่อมได้นี่เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการเนี้ยเขาเรียกกลุ่มอาการพารานีโอพลาสติกนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยแต่ว่าก็เจอได้ปัจจุบันเนี้ยเรามีองค์ความรู้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวเอาลองมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งกันละกันนะครับนะปกติเนี่ยโรคมะเร็งอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดจากเซลล์ที่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแบ่งตัวได้ตามวงรอบของมันตามปกตินะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมันก็จะแพร่กระจายนะครับขยายตัวเซลล์นั้นๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะลุกลามนะครับไปอวัยวะที่เป็นต้นของมันแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไปนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็อวัยวะต่างๆก็จะถูกทำลายนะครับจากเนื้อเยื่อที่มันมีการแผ่ขยายไปซึ่งอันนี้มันตรงไปตรงมานะครับสำหรับกลไกแล้วก็การทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตของมะเร็งนะครับ แต่มันจะมีอีกกลุ่มอาการหนึ่งครับในที่เราเรียกว่ากลุ่มอาการพาราดิโอพลาสติกคือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดร่วมกับมะเร็งแต่มันไม่ได้เกิดจากการที่มะเร็งมันลุกลามไปแต่มันทำให้เกิดโรคได้แต่ก็เกิดจากมะเร็งนี่แหละนะครับโดยกลไกมันเนี่ยมันมีสองอย่างที่จะทำให้เกิดโรคขึ้นได้นะครับกลไกแรกก็คือมันเป็นเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายอวัยวะอื่นๆนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเกิดมะเร็งขึ้นในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองคือจริงๆเซลล์มะเร็งมันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการตอบสนองโดยใช้ภูมิต้านทานในร่างกายเรานี่แหละครับนะฮะเพื่อในการที่จะต่อสู้กับมะเร็งอยู่ระดับหนึ่งแต่ในบางกรณีเนี่ยไอ้ภูมิต้านทานตัวเนี้ยมันดันโอเวอร์ฮะมันผลิตออกมาเยอะแล้วมันก็ไปทำลายอวัยวะอื่นๆในร่างกายไปด้วยนะฮะโดยที่อวัยวะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งเลยแต่มันเป็นผลจากการที่ไอ้ภูมิต้านทานที่จะต่อสู้มะเร็งอ่ะมันไปทำลายนะครับเช่นไปที่สมองไปที่ไขสันหลังเส้นประสาทกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกกลไกหนึ่งก็คือไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยมันไปกระตุ้นนะครับให้มีการสร้างฮอร์โมนหรือสารบางอย่างเนี่ยออกมานะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคแล้วก็ผิดปกติไปโดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวมะเร็งที่เป็นตัวก้อนที่เป็นจุดกำเนิดของมันเองแต่เป็นผลจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้น2กลุ่มอาการเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่ากลุ่มอาการพาราดิโอพลาสติกเกิดขึ้นนะครับโดยอวัยวะที่มันมักจะเป็นบ่อยเนี่ยนะครับที่มันมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสมองนะครับสมองเนี่ยจะมีความไวต่อไอภูมิต้านทานที่มันตอบสนองกับมะเร็งเนี่ยค่อนข้างมากนะครับถ้ามันไปภูมิต้านทานมันไปทำลายสมองเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าภาวะสมองอักเสบเกิดขึ้นนะครับเช่นเป็นมะเร็งปอดปุ๊บนะฮะอีก1เดือนต่อมาคนไข้จะเริ่มมีอาการเสียสูญเสียความจำมีสับสนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีอาการชักเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้ว่ามะเร็งปอดไปกระจายไปที่สมองแต่มันเป็นผลจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันไปทำลายสมองนะฮะทำให้เกิดสมองอักเสบนะครับอวัยวะส่วนที่2ก็คือไขสันหลังนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็เจอได้บ่อยนะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการแขนขาอ่อนแรงกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับหรือไปที่เส้นประสาทก็ได้นะฮะทำให้ขยับแขนขาไม่ได้เป็นอัมพาตทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ไปที่สมองน้อยก็ได้ครับสมองน้อยคนไข้ก็อาจจะมีอาการเรื่องของอาการเดินเซ่นะครับไปที่เส้นประสาทส่วนการรับความรู้สึกก็ได้นะครับคนไข้เป็นมะเร็งในที่หนึ่งแต่อาจจะทำให้มีอาการปลายมือปลายเท้าชาก็ได้นะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปที่ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับก็อาจจะทำให้มีอาการเวลาลุกนั่งนะครับขยับตัวเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยอาจจะตกมีอาการเป็นลมง่ายนะครับท้องผูกนะครับปัสสาวะไม่ออกปากแห้งหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลจากตัวมะเร็งที่เป็นภูมิต้านทานได้นอกจากนี้แล้วยังอาจจะไปมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อนะฮะเช่นอาจจะทำให้มีภาวะซีดนะครับภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกิดภาวะที่เรียกว่าคุชชิ่งซินโดรมนะครับก็คือจะเป็นภาวะที่ขาดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้นะครับเกิดเส้นเลือดสมองตีบอุดตันที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อก็เป็นได้นะครับเช่นทำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบที่ผิดปกติขึ้นมาได้เพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มอาการพาราดิโอพลาสติกซินโดรมนะครับเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆอ่ะคนไม่เป็นมะเร็งก็เป็นได้แต่ว่าในกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะเจอสภาวะเนี้ยแทรกซ้อนขึ้นมานะครับโดยเพราะนั้นในเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีมะเร็งอะไรอย่างอื่นซ่อนไหมคือกลุ่มอาการพวกเนี้ยบางทีเราอาจจะเจอได้ทั้งสองแบบแบบแรกก็คือมาด้วยอาการเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วเกิดอาการกลุ่มพาราดิโอพลาสติกขึ้นมาถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นมะเร็งแล้วเกิดอาการพวกนี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ยากคือ เกิดอาการพารานิโอพลาสติกแบบที่กล่าวเมื่อสักครู่ขึ้นมาก่อนนะฮะเช่นมาด้วยสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเงี้ยชาไปมือไปเท้าอย่างเงี้ยนะครับแต่มารู้ยังไม่เจอมะเร็งตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ากลุ่มอาการพวกนี้สามารถที่จะเกิดได้ตั้งแต่มะเร็งมันน้อยมากๆนะครับอาจจะตรวจไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกแต่พอเราติดตามไปเนี่ยเราอาจจะเจอว่าโอ้สักพักนึงเนี่ยมันเริ่มมีก้อนเนื้อมะเร็งขึ้นมาที่ปอดมาที่สมองอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งสองขาแบบนี้เพราะนั้นในกลุ่มที่สองนี่จะค่อนข้างยากในการวินิจฉัยนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ในแง่ของการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพยายามมองหาตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวโรคที่เป็นสาเหตุโดยตรงเนี่ยการรักษาก็จะตรงไปตรงมานะครับเช่นถ้าเป็นสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์เงี้ยก็กินยาสมองเสื่อมเอาอัลไซเมอร์ไปเป็นไขสันหลังอักเสบก็ให้ยาลดการอักเสบยาฆ่าเชื้อแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าสมมติดูแล้วไม่มีแล้วคิดว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะต้องควบคู่กันไประหว่างการรักษามะเร็งนะครับเพราะต้องรีบกำจัดตัวที่เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อกดภูมินะฮะกดภูมิไม่ให้การดำเนินโรคเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับต้องตีควบคู่กันไปฮะระหว่างการรักษาตัวมะเร็งที่เป็นตัวต้นขั้วมากับการใช้ยาเพื่อกดภูมิเพื่อให้อาการคนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มอาการที่เจอไม่บ่อยนะครับแต่เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังระดับความรู้ก็แล้วกันนะครับว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยนะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะไม่ได้รับอันตรายจากตัวมะเร็งในแง่ของการลุกลามอย่างเดียวนะครับจะแพร่กระจายไปที่ไหนก็จะเป็นอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ก็มีกลุ่มอาการที่เรียกว่าพารานิโอพลาสติกนะครับที่สามารถจะเกิดโรคได้แม้อวัยวะนั้นจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามนะครับก็เอามาฝากกันนะครับส่วนพูดคุยช่วงไลฟ์ครับพี่บลูครับ
4: ช่วงไลฟ์มีอะไรครับเชิญครับ
3: จะชวนคุยเรื่องนึงที่คิดว่าน่าสนใจก็คือทำไมกินยาความดันและยังคุมความดันไม่ได้มาด
4: ู
3: กันนะฮะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำไมเรากินยาความดันตั้งสองตัวสามตัวแล้วมันคุมไม่ได้เนาะแล้วเราจะทำย
4: ัง
3: ไงด
4: ี
3: เด
4: ี๋
3: ยวช่วงไลฟ์ม
4: ี
3: คำตอบให้นะคร
4: ับ โอเคครับน่าสนใจนะครับให้คุณหมอพักนะใครมีปัญหาความดันเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดหลังภาควิทยุจบลงไป5ทุ่มนะติดตามทาง Facebook ของคุณหมอนะเป็นเรื่องของความดันน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาคุมความดันยากกินยาแล้วก็ยังคุมไม่ค่อยดีน่าติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตในช่วงนี้นะจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะช่วงนี้เป็นขออนุญาตเน้นแผนปัจจุบันนะดูแลแผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิ้มบุดมพรนะปรึกษาปัญหาในช่วงนี้นะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเนาะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ022900473เบอร์เดิมจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับ022900473พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

ต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร

0: มาจ้ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเน้นนะช่วงนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับทางคุณหมอมาก่อนลิมุดมพรนะครับ022900473นะครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
3: นนทบุรีค่ะ
2: เชิญครับอ
3: ยากจะเรียนค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะที่ว่าจะตรวจไบโอมาร์เกอร์อะไรโปรตีนเทานะคะคือตอนนี้ได้มีการตรวจแบบนี้หรือยังคะ
4: มีครับเพียงแต่ว่าคือตอนเนี้ยในแง่ของการเอามาใช้อ่ะยังไม่ได้เอามาใช้เป็นอย่างกว้างขวางคือมันยังไม่ได้บรรจุในแนวทางแบบเวชปฏิบัติที่เอามาใช้ในภาคประชาชนแบบทั่วไปมันจะเป็นแบบการตรวจแบบเคส by เคสโดยคุณหมอเฉพาะทางนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ในแง่ของการเบิกจ่ายด้วยครับ
3: อ๋อค่ะคืออาจจะว่าตรวจได้แต่ว่าเบิกไม่ได้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้นะ
3: ค่ะก็คงจะแพงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าจะตรวจค่ะเพราะว่า
4: เป็นหมื่นฮะ
3: เพราะว่ามีญาติที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคือกว่าจะรู้ก็คือรักษาไม่หายอ่ะคือก็เป็นอัลไซเมอร์จนเสียชีวิตไปเลยแต่ถ้ามีวิธีอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะรู้แต่เนิ่นๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสหายใช่ไหมคะ
4: ไม่ฮะ คืออย่างนี้ฮะคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมอาจจะขวางโลกสักนิดนึงนะฮะ
3: ค
4: ืออัลไซเมอร์เนี่ยรู้เร็วรู้ช้า
3: ก็ไปหาย
4: ว่ามันค่าเท่ากันครับบางทีรู้เร็วกังวลกว่าเดิมด้วยซ้ำฮะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายไงใช่ไหมบางทีเรารู้แล้วอาการเริ่มน้อยๆอย่างเงี้ยพอโปรตีนมันขึ้นหัวเราก็แล้วอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้ไงแต่พอเราไปรู้ว่านี่มันจะเป็นเนี่ยมันก็จะยิ่งกังวลไปกันใหญ่โอเคแหละแต่ว่าการรู้เร็วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราช่วยในแง่ของการปรับตัวเตรียมตัวไงปรับตัวเตรียมตัวการฝึกสมองอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าผมยังคิดว่ามันการชะลอโรคเนี่ยอาจจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ
3: ค่ะทีนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ถึงอาจารย์อานะคะอาจารย์อาเคยมาเล่าให้ฟังว่าอะไรนะอภัยดีกรีบหัวแดงค่ะกรีบหัวแดงเนี่ยอาจารย์อาเคยบอกว่ามีการทดลองคือเอาประชาชนเนี่ยมาทดลองเป็นกลุ่มอะไรแล้วก็มาตรวจอะไรเนี่ยโปรตีนแต่อาจารย์พูดถึงเบต้าอะไมลอยด์นะคะอาจารย์บอกว่าถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยมันอยู่ในเลือดอะมากก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันเหลือน้อยคือเหมือนกับอาจารย์พูดว่ากรีบบัวแดงเนี่ยอภัยบีเนี่ยเข้าได้ทำการทดลองมาแล้วคือเราอาจารย์ก็บอกว่าถ้าตรวจเลือดแล้วหมายถึงหลังจากที่กินกรีบบัวแดงไปแล้วนะคะอภัยดีแล้วแต่ถ้าตรวจเลือดออกมาแล้วมีเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยในเลือดน้อยก็ ก็แปลว่าขยะในสมองเนี่ยมันมีเยอะอาจารย์พูดอย่างนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันก็เลยมีความหวังว่าถ้าเรากินกรีบโบแดงเนี่ยมันอาจจะล้างขยะในสมองได้ไม่ทราบ
4: ก็เป็นความหวังครับคุณป้าครับจริงแต่ว่าคืออาจารย์อาพูดถูกหมดแหละนะฮะจริงแต่อย่างนี้ฮะจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าจำนวนประชากรที่เอามาใช้ในการวิจัยอ่ะมันยังน้อยเพราะนั้นมันยังอาจจะสรุปผลไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยไพลอตสตาร์ดี้นะฮะเป็นงานวิจัยที่เป็นการนำก่อนซึ่งในอนาคตอ่ะถ้าขยายผลเนี่ยผมว่าเราจะเห็นอาจจะเห็นประสิทธิภาพของตัวกีบัวแดงมากขึ้นนะครับ
3: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดี
4: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยกันไปนะครับสายแรกเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอพี่แจงนะคะตอนที่คุณหมอเคยบอกให้ไปเพิ่มยาพิกาบาลินน่ะก็ได้ไปพบเมื่อวันอาทิตย์แล้วแล้วคุณหมอก็เพิ่มให้แล้วคุณหมอยังบอกว่าตั้งใจจะเพิ่มให้แต่ว่ากลัวคุณป้าจะลำบากเขาว่าเดี๋ยวมันง่วงมากใช่ไหมคะเพิ่มเป็น75มิลลิกรัมค่ะนะคะก็เพิ่มแล้วพอเพิ่มแล้วทานแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาการที่มันแป๊บที่สะโพกนี่หายไปเลยค่ะหมอทานมาได้อาทิตย์นึงแล้วขอบคุณค่ะหมอ
4: เพราะจริงๆเพราะจริง75มิลลิกรัมเนี่ยเป็นโดสมาตรฐานคนทั่วไปอ่ะ
5: ก็ทานได้เลยค่ะค่ะนะคะถ้าเผื่อมันมีอาการอีกก็ขอเพิ่มอีกได้เลยใช่ไหมคะมันไป
4: ได้
5: ถ
4: ึ
5: ง150ใช
4: ่
5: ไหม
4: คะใช่ครับแต่มันอย่างนี้นะพี่
5: ค
4: ือถ้าเราต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บอกเราอ้อมๆว่าตัวโรคมันแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มยาไม่ได้นะคือการเพิ่มโดสแปลว่าโครงสร้างเราแย่ลงนะแล้วพอถึงจุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องผ่าเพราะนั้นต้องป้องกันให้ดีใช่ไหมฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ครับกินเท่านี้แหละก็ป้องกันเอาครับ
5: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็สั่งให้ไปทำกายภาพด้วยทำกายภาพแล้วก็ให้ไปทำเอ็มอาร์ไอด้วยก็อยากจะดูว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็แหมสบายใจมากเลยคุณหมอกระดูกได้สั่งการแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้รบกวนคุณหมออีกเรื่องนึงค่ะคืออันนี้ถามแทนญาตินะคะอายุ90ค่ะเป็นเส้นเลือดโป่งพองในท้อง1เส้นคุณหมอมียาอะไรให้ญาติได้รักษาไหมคะอักโรคแบบนี
4: ้เส้นเลือดโป่งพองเนี่ยมันต้องมาประเมินเราก็ส่วนใหญ่ต้องประเมินตำแหน่งก่อนตำแหน่งอยู่ตรงไหนอันที่สองก็คือประเมินเรื่องของขนาดนะอันที่สามก็คือประเมินเรื่องความเสี่ยงที่มันจะแตกนะครับเพราะนั้นคือสเต็ปแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะดูว่าผ่าได้ไม่ได้ก่อนควรทำไหมนะบางทีการผ่าตัดคือหมายถึงว่าเขาจะใส่ไอ้ตัวผลลวดนะเพื่อไม่ให้มันแตกซ้ำนะหรือบางทีผ่าตัดออกไปเลยส่วนเรื่องยาในการรักษาเนี่ยจริงๆไม่มียาโดยตรงหรอกครับมันจะเป็นการกินเพื่อลดความดันนั่นแหละความดันเนี่ยตัวไหน
5: อ๋อยาลดความดัน
4: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูเนี่ยฮะว่าจะผ่าไม่ผ่าแล้วก็ต้องคุมความดันให้ดีเพื่อป้องกันภาวะแน่นอนนะครับ
5: อ
4: ๋
5: อค
4: ่
5: ะค่ะใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากครับ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับใช่คุณหมอให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะครับต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะ
2: เชิญครับ
4: เชิญครับ
6: สวัสดีคุณหมอค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันอยู่ขอนแก่นนะคะ
4: เป็น
6: เส้นเลือดแตกที่ตานะคะเกี่ยวกับยกของหนักหรือเปล่านะคะมันเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปหาหมอแล้วค่ะ
4: เป็นเส้นเลือดฝอย แตกที่ตาขาวนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: อ๋อครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายครับ
6: ก็เหรอคะ
4: ใช่ครับส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายสาเหตุก็มักจะเกิดจากการบาดเจ็บเฉพาะที่อ่ะส่วนใหญ่ก็ขยี้ตานั่นแหละ
6: ไม่ได้ขยี้นะคะแต่วันนั้นยกของหนักแต่มันพอช่วงกลางคืนมาก็รู้สึกเคืองตาเหมือนมีเศษผงเข้าตายังไงอย่างนั้น
4: ก็นั่นแหละฮะก็ไปขยี้ฮะมันเคืองฮะ
6: ก็อยากถามคุณหมออีกอย่าง
4: ครับ
6: อยากถามคุณหมออีกอย่างหนึ่งที่ฉันเวลาเดิน

0: มันเป็นมึนมึนนะมันเป็น
1: เวียนหัวบ้านหมุน
0: ไม่ได้เวียนหัวมันเป็นรู้สึกมันขาที่น้องขึ้นมาบนศีรษะนะมันเหมือน
1: ปวดหัว
0: จะลมจะทรงตัวไม่ได้อย่างนี้ก็ยังมีสติมีเรี่ยวแรงอยู่แต่มันเป็นอาการคล้ายๆจะทรงตัวไม่ได้อ่ะ
1: มันเหมือนจะเป็นลมไหม
0: ค่ะเหมือนจะเป็นลมจะล้มนี่แหละแต่มันไม่เป็นนะคะมีสติ
1: ก็จะเป็นลมไงก็จะเป็นกลุ่มอาการจะเป็นลมไงครับกลุ่มอาการนี้เขาก็เรียกกลุ่มอาการคล้ายจะเป็นลมไงฮะครับ
0: ไป
1: เป็นเรื่องพวกไหนครับ
0: เคยปรึกษาคุณหมออยู่คุณหมอเล่าอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอว่ามันเกี่ยวกับสมอง
1: ไม่เกี่ยวครับสมองปกติครับสมองปกติ
0: เรื่องก็คือคุณหมอถ้าตาไอ้ที่มันเส้นเลือดแตกที่ตามันไม่เป็นอันตรายก็หมดห่วงละค
1: ่
0: ะ
1: ครับอย่าได้เรียนตายนะครับ
0: ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะค
1: ุ
0: ณหมอค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับอันนี้ก็ใช้เวลาหลายวันหน่อยใช่ไหมกว่าจะเป็นปกติ
1: อาทิตย์นะ
2: ประมาณไม่เป็นสัปดาห์ประมาณเป็นสัปดาห์เลยครับครับโอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอเมื่อก่อนคุณบังคมค่ะ
2: เชิญครับ
3: โทรจากเชียงใหม่นะคะขณะนี้อายุ76 ปีคือเห็นคุณหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องความดันอะไรเงี้ยนะคืออายุขนาดนี้ยังไม่เคยกินยาความดันก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวานได้ความดันที่129ตัวล่างได้65คุณหมอว่าเป็นยังไงคะต้องทานยาความดันไหม129เกินไปไหม
1: ถ้าดูจากตัวเลขยังไม่ต้องครับนะวันนี้นะ
2: ตัวเลขก็อายุที
1: ่
3: ได้ใช่ไหมคะ
1: ดีฮะ
2: อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องกินยาครับ
3: ตอนนี้มีกันหนึ่งก็เกี่ยวเพื่อนสายตาดวงตาคือจะเห็นมีน้ำตาไหลออกประจำเลยอย่างตะกี้เหมือนกันก่อนจะลุกขึ้นมาโทรศัพท์เนี่ยน้ำตาก็ไหลกลางวันแล้วก็มีแว่นดำใส่มีแต่ไม่ได้ใช้แว่นสายตาแล้วนะเพราะว่าการทำงานและต่างๆแล้วก็มีเลขาดูก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ว่าสงสัยว่าทำไมถึงมีน้ำตาไหล
1: คร
3: ับออกแดดแล้วก็ไม่ได้ออก
1: คร
3: ับ ก
1: ็อาการน้ำตาไหลเนี่ยมันก็เป็นการตอบสนองจากการระคายเคืองแน่ๆนะครับเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องมีการประเมินก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองไหมนะครับเช่นไปดูก่อนว่าคุณป้ามีต้อลมเปล่าคือบางทีอาจจะไม่ได้เห็นต้อเนื้อนะแต่บางทีมันเป็นต้อลมใสๆอย่างเงี้ยได้อันที่สองก็คือบางทีก็เกิดจากลูกตาแห้งครับในผู้สูงอายุบางทีน้ำต่อมน้ำตามันจะแห้งก็ทำให้การระคายเคืองได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบภูมิแพ้ลูกตาอย่างเงี้ยทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายก็มีเหมือนกันนะฮะ
3: แต่น้ำตาไหลตลอดเลยก็ไม่มีอาการตาแห้งนะคะ
1: คุณป้าต้องไปตรวจกับหมอก่อนครับคุณป้าต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยคือบางทีเรา

0: เราคิดเองบางทีเราประเมินไม่ได้นะฮะเรื่องตาเนี่ยต้องให้คุณหมอประเมิน
1: เป็นเส้นไอ้ที่น้ำตาเนี่ยมันตื้นหรือเปล่าหรือมันแห้งหรือเปล่าทำให้น้ำตาล้นออกมาอย่างเงี้ย
2: อ
1: ันนี้คิด
0: ผมไม่นั่นนั่นคือถ้าเป็นกลุ่มอาการพวกต่อมน้ำตาอุดตันน่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้อ่ะมันจะปวดเป็นหนองเนี่ยมันจะมาคนละแบบคุณป้าแต่ถ้าคุณป้าแบบน้ำตาไหลเป็นหายๆมันก็เป็นการระคายเคืองเท่านั้นแหละนะครับมันใหญ่คุณป้าไปให้คุณหมอเขาดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคแรงหรอกครับการแบบเนี้ยครับแข็งแรงดีครับ
2: ครับไปให้หมอตาเช็คนิดนึงนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโชคดีครับ
1: ขอบคุณทั้งสอง
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคฮะต่อครับส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้จะเป็นตาแห้งบ้างคุณหมอ
0: ตาแห้งแพ้แสงบ้างนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเยื่อบุตา
2: โอเคโอเคก็ให้หมอตรวจนะครับจะได้รู้ว่าเหตุจากอะไรเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณมนโลมและคุณหมอด้วยค่ะโอ้โหโทรไม่ติดค่ะ
2: ติดแล้วติดแล้วครับเชิญครับ
3: ค่ะอยากรบกวนคุณหมอหน่อยค่ะค่ะเรื่องว่าตอนเนี้ยตรงหัวเข่าอ่ะจะดองก็ปกแก๊บอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ปวดบางทีก็หายเนี่ยค่ะแล้วก็ง่วงนอนเก่งมากเลยช่วงเนี้ยค่ะเวลาออกกำลังกายเสร็จตอนเช้านะกลับมาต้องนอนอ่ะมันง่วงมากมันเป็นไรคะ
0: จะเอาเรื่องเข่าหรือเอาเรื่องง่วงนอนเรื่องอะไรฮะ
3: คือสองอย่างเลยค่ะคือว่าเข่าเนี่ยเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันจะชาตรงปลายเท้าค่ะ
0: คือจะเอาเรื่องชาปลายเท้าเอาเรื่องอะไรฮะนี่เรื่องที่สามเลยนะ
2: มันคนละโลกกันมันคนละโลกกันเข่าชาปลายเท้าม
3: ันไม่เกี่ยวกันเลย
0: เอาเรื่องแรกก
2: ่
0: อน
2: เอาเข่าก่อนเนาะเข่าก่อนเนาะ
3: เอาเข่าก่อนก็ได้ค่ะ
2: เชิญครับ
0: นะโอเคเอาเข่าก่อนฟังดูเข่าก็ตรงไปตรงมาเข่าพี่เสื่อมแน่ๆฮะ
3: เหรอคะ
0: ครับเริ่มเป็นเข่าเสื่อมแน่แน่เข่าก็แก๊ปก็แก๊ปขยับแล้วก็ปวดพักแล้วแต่ดีขึ้นเพราะนั้นคนเข่าเสื่อมก็ต้องรู้ตัวว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วนะจ๊ะก็ต้องใช้งานให้น้อยลงนะฮะ
3: อ๋อออกกำลังกายบ่อยค่ะแบบนี้
0: มันอย่างนี้
3: แล้วอย่างนึงขับรถไปด้วย
2: เดี๋ยวฟังนิดนึงนะครับ
0: คือเข่าเสื่อมเนี่ยเราต้องลดการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเข่าเราอ่อนแอใช่ไหมมันรับแรงไม่ไหวมันรับแรงกระแทกไม่ไหวเพราะนั้นกิจกรรมที่มันต้องลดก็คือประเภทงอเข่าพับขายืนเดินแบบเนี้ยนะครับที่มันต้องมีการกระแทกบ่อยๆรวมทั้งการพวกลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะพอช่วยได้ประคับประคองไปฮะใช้เท่าที่เข่าเราจะทนไหวประคองได้นะฮะเพราะว่าถ้าไปถึงจุดๆนึงเนี่ยเข่ามันเสื่อมมากๆก็ต้องเปลี่ยนเข่าเพราะนั้นตอนเนี้ยให้ประคองไปก่อนอันนี้โรคแรกนะโรคที่สองก็คือไอ้ที่ชาปลายขาจากเข่าลงมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจากเส้นประสาทถูกกดทับแน่ๆนะครับเป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะอาจจะไม่ใช่จากหลังหรอกอาจจะเป็นจากไอ้ตรงนั่นแหละเส้นประสาทที่มันวิ่งรอบเข่านะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นร่วมกันได้นะครับเส้นประสาทมันวิ่งผ่านแล้วทำให้มีการกดทับอันนี้ก็เหมือนกันต้องเน้นเรื่องของหลีกเลี่ยงการยืนเดินของการนะอันนี้เรื่องที่สองนะส่วนเรื่องที่สามในโลกอะไรผมลืมเลยอะไรนะ
3: ปลายเท้าชาค
2: ่
3: ะ
2: เมื่อกี้ตอบไปแล้วปลายเท้าไม่พูดไปแล้ว
0: อีกอัน นึ
2: ง
0: อะไรนะ
2: สมองป่ะ
3: ง่วง
0: ง่วงไอ้ง่วงนี่ก็ตรงไปตรงมาไงการง่วงมันก็เป็นตัวบอกว่าสมองที่นอนไม่พอคือนอนแล้วกลางคืนน่ะแต่ว่าคุณภาพการนอนกับจำนวนชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้ยิ่งที่ตื่นเช้าไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็เลยทำให้หลังจากออกกำลังกายมันยิ่งง่วงนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนำให้เพิ่มจำนวนแล้วก็เพิ่มคุณภาพของการนอนตอนกลางคืนให้มากขึ้นก็น่าจะเท่านี้ครับดูไม่น่ามีอะไรครับ
3: แต่ก็นอนเยอะนะ
0: ก็ต้องก็ต้องดูอีกอันนึงถ้ามั่นใจว่าเรานอนเยอะแล้วเนี่ย ถ้าพี่มั่นใจจริงๆนะเช่นสมมติคืนนอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะเพราะนั้นตอนเช้าหลังจากกลับมาเนี่ยให้ฝืนไว้อย่านอนบางทีมันอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมความเคยชินก็ได้นะครับก็ฝืนไว้ไม่ต้องนอน
3: ค่ะเนี่ยที่6โมงเย็นนะทานไปเสร็จแล้วสักพักสักชั่วโมงจะนอนอะค่ะนอนเออสงสัยจะเป็นจริงจริงเพราะพักนอนค่ะ
0: ครับคือบางคนอะเป็นพฤติกรรมความเคยชินเนี่ยคนนอนกลางวันก็นอนอยู่นั่นแหละถึงเวลาก็ง่วงอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากนอนเราก็ลองฝืนดูก็ได้ถ้าแน่ใจว่ากลางคืนเรานอนพอแล้วนะนอนพอก็พอฮะมันนอนแล้วพอเลยครับ
2: โอเคไหมเคลียร์ไหม
3: คุณหมอให้ความสว่างมากเลยเนี่ย คุณหมอพูดตรงเลยนอนจริงๆเหมือนมังออนเอากันนอนแบบเพลงมันร้อง จริงๆเลยค่ะก็เห็นว่าเราออกกำลังกายแล้วมาใช่ไหมคิดว่างั้นว่าเราต้องแข็งแรงเลยนี่มานอนกลางวันที่กลางวันนอนเป็นชั่วโมงเลยนะหมอ
0: เองเขาก็ร้องเองเขาก็เลยร้องใช่ไหมบางวันเอาแต่นอนทั้งวันเลย
3: ค่ะ
0: บาไม่กี่
2: โอเคโอเคเนาะเคลียร์แล้วนะ
3: ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
3: จะให้ความสว่าง
2: ครับครับโอเคอ่ะสายสุดท้ายครับสายสุดท้ายมีเวลานิดหน่อยเชิญเชิญเชิญครับปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะคือจะเรียนถามว่าแต่ก่อนไม่เคยเป็นนะคะแล้วทำไมต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะมาสามเริ่มสองสามเดือนแล้วค่ะเพราะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะหลังคลอดหรือเปล่าคะ
0: หลังคลอดคงไม่เกี่ยวฉี่กลางคืนกี่รอบอะครับ
4: หนเดียวค่ะแต่ไม่เคยนะเพิ่งจะมาเป็นเนี่ย2เดือนเนี่ยค่ะ
0: ถ้าหนเดียวต่อ1คืนเนี่ยถ้าตามเกณฑ์
4: มานอนอีกก็นอนไม่หลับค่ะ
0: ถ้าตามเกณฑ์ปกตินะ
4: ค่ะ
0: ถ้าตามเกณฑ์ปกติเนี่ยฉี่กลางคืนวันละหนถือว่าปกติ
4: อ๋อไม่อันตรายใช่มั้ยคะ
0: แต่ว่าถ้าพี่กังวลน่ะพี่ก็ต้องไปตรวจอย่างแรกเลยก็คือตรวจเบาหวานก่อนนะอันที่สองก็ตรวจปัสสาวะดูที่ปัสสาวะมีพวกการติดเชื้ออะไรผิดปกติไหมตรวจการทำงานของไต
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อาจจะดูพวกเกลือแร่ด้วยนะครับเพื่อแยกโรคถ้าทุกอย่างปกติดีผมว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าพี่กลับมานอนแล้วนอนไม่หลับด้วยเนี่ย
4: ตาดำค่ะเรื่อง
0: บางทีมันก็เป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์ด้วยนะความเครียดที่ตกกังวลเนี่ยมันทำให้เรามันนอนไม่ลึกอ่ะพอมันนอนไม่ลึกมันก็สะดุ้งปวดฉี่อย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้แต่ว่าให้ไปแยกโรคทางกายก่อนเพื่อความสบายใจนะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แยกเรื่องทางกายเนี่ยไปบอกคุณหมอว่าหมอคือมันฉี่ตื่นมาฉี่กลางดึกนะหมอเขาจะตรวจแบบที่ผมว่านี่แหละครับ
4: ค่ะขอบค
0: ุ
4: ณมากค่ะสว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: คนไม่เคยฉี่กลางคืนพอฉี่ก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะเอาสั้นๆเลยครับถามด่วนเลยครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณลุง
2: เชิญถามด่วนเลยครับ
5: จะถามความจำไม่ดีค่ะพอเคยเราฟังอะไรก็แต่ฟังพระเทศน์อะไรเงี้ยพยายามตั้งใจฟังแต่พอพระเทศน์จบไม่รู้พระคุยเรื่องอะไร
0: เหมือนผมเลย
5: ลืมมาค่ะอาจารย
2: ์พระเทศเป็นคำบาลีหรือว่าคำไทยครับ
5: ก็คำไทยนี่แหละค่ะ
2: แต่ว่าไม่รู้ว่า
5: ต
2: ั้
5: งใจฟ
2: ัง
5: นะคะ
2: ตั้งใจฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยจบมาแล้วไม่รู้เรื่องเลย
5: ฟังแล้ว
2: ลืม
5: พระเทศจบโยมก็ลืมเลยก็คุยเรื่องอะไร
2: คุณหมอมีเวลา1นาทีครับคุณหมอครับ
0: คือถ้าฟังดูอ่ะคุณป้ายังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอกครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่จดจ่อนะครับในสิ่งที่เราทำแล้วบางทีฟังแล้วบางทีมันจับประเด็นไม่ได้นะครับบางทีคือได้ยินน่ะแต่ไม่ได้ฟังนะได้ยินว่าพระพูดอะไร
5: พยายามฟัง
0: แต่มันเข้าไปแล้วมันโดนกวนด้วยสิ่งก็กวนอื่นมันทำให้การประมวลผลสมองอ่ะมันไม่เข้าใจนะครับก็ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ม ักจะเกิดจากการที่จิตเราไม่นิ่งนะครับเราไม่ได้จดจ่อไม่มีจิตตาที่มากพอครับผม
2: บางทีฟังเทศยาวๆมันจับอะไรไม่ได้เหมือนกัน
0: จับไม่ได
2: ้เออครับผมโอเคแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่ได้ลืมหลงลืมอะไรใช่ไหม
5: ค่ะก็ไม่ได้หลง
2: ไม่ได้หลงลืมในชีวิตประจำวันอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมโอเคครับโอเคครับแค่นี้นะโอเคครับยาโอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีอ่ะใครจะชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณหมอไปฟังต่อนะอ่ะข่าวมาครับไปฟังข่าวต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
12: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
11: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
12: หยุดอย่า กดอย่าโอน
11: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
12: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
11: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
13: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
7: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
14: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
15: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมนำข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการทำงานและปรับจากการตรวจตามรอบเวลาเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับบทบาทผู้ตรวจราชการและศึกษานิเทศเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนพื้นที่นอกจากนี้จะลดภาระเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้ครูนำไปพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Education for All และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวันสงกรานต์มาฝากกันค่ะนั่นก็คือประเพณีการขนทรายเข้าวัดประเพณีการขนทรายเข้าวัดนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์โดยประวัติความเป็นมานั้นเกี่ยวข้องกับสังคมในอดีตที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากกับศาสนาซึ่งก็คือวัดนั่นเองค่ะที่ต้องเข้าออกเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำบุญกันอยู่เสมอจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนโดยในแต่ละวันนั้นการเข้าออกศาสนสถานย่อมไม่เพียงเป็นเรื่องมงคลหากแต่อีกด้านท่านหนึ่งเชื่อว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีงามผสมปนเปกันอยู่คือทรายที่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดที่ติดตัวไปเมื่อเดินทางออกจากวัดเนื่องจากการเข้าวัดต้องถอดรองเท้าก่อนจึงมีโอกาสที่ทรายเม็ดเล็กๆจะติดเท้าออกไปทั้งนี้วัดทางเหนือนั้นมักเป็นลานทรายโดยรอบซึ่งเชื่อว่ามาจากคติการสร้างวัดให้เปรียบเสมือนจักรวาลทางศาสนาอันบริสุทธิ์โดยมีองค์เจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเป็นเขาพระสุเมนอันเป็นศูนย์กลางของวัดและมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งวิหารหรือโบสถ์โดยรอบซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารนั้นจะเว้นให้เป็นลานทรายที่เปรียบเสมือนทะเลสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนเมื่อแดดส่องสะท้อนเหล่าเม็ดทรายก็จะมีประกายและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับคลื่นในทะเลจริงๆสำหรับประโยชน์ด้านการใช้งานนั้นลานทรายสามารถทำความสะอาดง่ายผิวแห้งไม่เฉอะแฉะวัชพืชโตได้ยากการมาทำบุญในวัดตลอดทั้งปีจึงมีการเหยียบย่ำเอาทรายของวัดออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต้องดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนาจึงได้มีประเพณีในการนำทรายที่เรานำออกไปโดยไม่รู้ตัวกลับมาคืนเปรียบเป็นการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องผิดที่ไม่รู้ตัวแต่สร้างให้มีสำนึกและต้องแก้ไขเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่เป็นกรอบปฏิบัติทางสังคมร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันประกอบกับทรายเป็นหนึ่งในวัสดุหลักที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัดดังนั้นช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงเป็นช่วงว่างก่อนการเพาะปลูกจึงสะดวกในการที่สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จะร่วมมือกันขนทรายสะอาดและละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้ผสมปูนเพื่อที่จะใช้ในการสร้างและบูรณะสิ่งก่อสร้างซึ่งเมื่อขนทรายมาแล้ววิธีการเก็บควรให้เป็นกองทรงกรวยอย่างที่ได้พบเห็นทั่วไปเพื่อให้แห้งและขนย้ายไปใช้งานได้ง่ายเพราะน้ำหนักจะเบากว่าทรายที่เปียกน้ำเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีการประดับหรือทำเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นต่อมาทำเป็นทรงเจดีย์เพื่อเป็นการป้องกันลมที่จะพัดทรายแห้งปลิวไปได้ด้วยอีกทางหนึ่งสำหรับกิจกรรมของพิธีจะเริ่มในช่วงบ่ายด้วยการรวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วจึงไปยังแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อช่วยกันนำทรายสะอาดจากแม่น้ำบรรจุภาชนะที่เตรียมไปมายังวัดโดยระหว่างนั้นก็จะมีการเล่นรดน้ำกันพอสนุกสนานโดยที่วัดพระภิกษุและผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกระบะที่ทำขึ้นจากไม้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม้ไผ่สานเป็นทรงกระบอกขนาดลดหลั่นกันไปเพื่อใช้ในการบรรจุทรายเมื่อชั้นล่างบรรจุทรายเต็มแล้วก็จะนำกระบะที่เล็กกว่าวางซ้อนด้านบนเพื่อใช้บรรจุทรายต่อไปจนซ้อนกันเป็นรูปคล้ายเจดีย์3ชั้นและ5ชั้นตามศรัทธาที่จะขนมายังวัดบ้างก็จัดเป็นกรวยขนาดเล็กๆจำนวนมากจัดวางอยู่ตามความต้องการของผู้นำมาทั้งนี้ยังมีการประดับตกแต่งกองทรายน้อยใหญ่ที่ขนเข้ามาในวัดด้วยตุงหรือธงให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้แล้วเสร็จภายในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนื่องจากในวันถัดมาจะได้กลับมาที่วัดเพื่อทำบุญและถวายเจดีย์ทรายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างให้วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
อย่างไรก็ตามประเพณีใดๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้นล้วนพัฒนามาจากวิถีชีวิตและนิยมประพฤติปฏิบัติสืบกันมาตามที่เห็นว่าดีงามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าและสะท้อนความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบเข้ากับการเสริมสร้างความคิดความเชื่อที่เป็นสิริมงคลเพื่อใช้เป็นกุศโลบายที่จะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อๆกันมาบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยทุกระดับหากเพียงแต่ในปัจจุบันนั้นมุมมองศาสนากลับเป็นเรื่องของความงมงายเข้าใจและปฏิบัติได้ยากส่งผลให้ประเพณีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงและค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายอาจเหลือเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวและประโยชน์ทางเม็ดเงินในด้านธุรกิจเท่านั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับเขาให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำ

Herb, bây giờ chú hèn anh ta đòn ta lọt bài.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีงูตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันถูกควันโดนเข้าไปที่ตาของมันมันก็จึงแบบอารมณ์เสียงุ่นง่านโกรธมากเลยใครมาเผาไฟทำควันให้เกิดขึ้นแถวนี้มันจึงเลยออกจากจอมปลวกด้วยความขัดเคืองด้วยความไม่พอใจอย่างมากจึงจมเขี้ยวของมันทั้งสี่เล่มก็ไปที่ขาของชายคนหนึ่งทำให้ชายคนนั้นนอนล้มลงตัวแข็งทื่อตายอยู่นะที่นั่นนั่นเองยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานคือส่วนที่มาก่อนอธิบายความเป็นมาเรื่องราวว่าที่ท่านเทศนาเรื่องนี้ในหัวข้อแม่บทท็อปิกอันเนี้ยทำไมเทศเรื่องนี้เพราะอะไรใครเป็นยังไงมาอยู่ที่ไหนเรื่องราวเป็นมายังไงมีส่วนที่เป็นนิทานมีประเด็นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในปีนี้ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นจุดสูงสุดสุดของที่สุดในคำสอนนี้มีวิมุตติเป็นแก่นนิพพานเป็นที่สุดจบมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยว่าปัญญานี่ไว้สำหรับทำอะไรไว้สำหรับตัดไว้สำหรับละไว้สำหรับที่จะปล่อยที่จะเลิกเพิกถอนความยึดถือไม่ใช่ปล่อยวางแบบอะไรฉันก็วางฉันก็ไม่สนใจนั่นไม่ได้ด้วยปัญญาแต่ด้วยโมหะในที่นี้เรากำลังพูดถึงการใช้ปัญญาที่จะตัดจะละจะวางจุดหนึ่งที่ปัญญาจะช่วยได้เลยก็คือการละการกำจัดการตัดความโศกให้ออกไปจากจิตใจของเรากำจัดความโศกนั่นเองปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะช่วยได้มากตัดชนิดเหมือนกับบัวตัดแล้วไม่ให้เหลือใหญ่จะตัดยังไงที่มันจะตัดยากเนี่ยก็คือเรื่องของราคะความพอใจความกำหนัดยินดีที่ยากขึ้นไปอีกก็เรื่องของโมหะความหลงความไม่เข้าใจเรื่องแรกที่ว่าราคะความกำหนัดยินดีพอใจอยู่ตรงไหนเราสูญเสียสิ่งที่เราพอใจเราก็จะเศร้าโศกนี่คือประเด็นในเอพิโซดนี้ที่ว่าเราจะละความเศร้าโศกจากคนที่เรารักจากเราไปพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ตมุฟังก็เจอเรื่องราวแบบนี้เยอะมากมีชาดกหลายๆเรื่องที่อ้างอิงถึงความที่สูญเสียคนที่รักแล้วทำอย่างไรถึงไม่เศร้าโศกเป็นเรื่องราวเหล่านั้นมาบอกมาสอนเหล่าสาวกอยู่เป็นประจำแต่วันนี้ก็จะนำนิทานชาดกมาให้ฟังสัก 2-3 เรื่องโดยในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ถ้าลูกของเราตายไปเราจะทำจิตอย่างไรท่านทำมาอย่างไรในชาดกที่ชื่อว่าอุราคาชาดกเปรียบคนตายเหมือนกับงูลอกราบส่วนในเรื่องที่สองคือเรื่องที่ว่าพ่อตายแล้วจะเสียใจเอาทำจิตอย่างไรในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทศรถะหรือทศรถชาดกว่าโดยผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปและถ้าเรามีเวลาก็จะต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้ในเรื่องแรกที่ว่าอุรคาชาดกตอนนั้นปรารภกุฎุมพีคนหนึ่งตะบวังกุฎุมพีเนี่ย หมายถึงคนที่มีทรัพย์มากเราจะไล่ไปลำดับตามโภคทรัพย์ของเขาที่มีในสมัยก่อนอินเดียเขาก็ไล่จากต่ำสุดเลยเนี่ยคือคนเข็นใจคนเข็นใจคนที่แบบทำอะไรก็ได้ยากเช้าชามเย็นชามตำข้าวสารกรอกหม้อจะไปหารายได้นี่ก็ทั้งยากทำงานทั้งวันข้าวกินพรุ่งนี้ก็เพิ่งจะได้ตอนเย็นอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีก็ได้ยากไม่เพียงพอแต่ขึ้นมาอีกก็คนที่พอจะรับจ้างแล้วก็พอมีงานมีเงินบ้างมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่ก็ไม่อีกก็เป็นพวกที่มีเงินเดือนมีงานประจำได้เงินพอมาหมุนจับจ่ายใช้สายคล่องมือแต่ก็ไม่อีกก่อนที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นกุฎุมพีคือเริ่มที่จะมีธุรกิจมีการดูแลพูดง่ายๆคือเป็นระดับผู้จัดการละในการที่จะดูแลสิ่งต่างๆได้อาจจะมีส่วนที่เป็นธุรกิจของตนเองแยกออกไปเริ่มที่จะเข้ามาในทางที่จะมีเงินทองมากขึ้นหรือว่าเป็นกุฎุมพีขึ้นไปอีกก็จะมีเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็จะมีอีก3ระดับขึ้นไปอีกก็จะเป็นระดับมหาเศรษฐีไปนี่ก็พูดถึงกุฎุมพีคือผู้ที่มีทรัพย์มากคนหนึ่งก็บอกว่าภรรยาเขาตายแล้วก็พ่อเขาก็ตายภรรยาตายพ่อตายแล้วก็ไม่เป็นอันจะกินจะนอนจะทำงานแบบเสียใจมากอยู่กับบ้านบ้านก็ไม่มีใครดูแลธุรกิจอะไรก็ไม่สนใจวัดนี่ก็ไม่ไปจนว่ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตหน้าบ้านเขาก็ไปสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบเพราะว่ามีความเศร้าโศกมากจึงได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังพูดถึงความที่ว่าบัณฑิตในสมัยก่อนเนี่ยแม้ลูกตายไปเนี่ยนะก็ไม่ถึงความเศร้าโศกเพราะมีความเข้าใจมีการพิจารณาว่าสิ่งที่มีความพินาศมีความตายมีความแตกสลายไปก็ต้องพินาศตายแตกสลายไปเป็นธรรมดาอธิบายเรื่องนี้แล้วก็จึงยกนิทานชาดกตรงนี้แหละเล่าให้ฟังเรื่องของอุรคะชาดกโดยได้เล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นชาวนาเกิดเป็นเหมือนกับว่าคนทำการเกษตรหรือว่าอยู่ในวรรณะที่เราเรียกว่าสูตรเป็นวรรณะที่ทำเกี่ยวกับการใช้แรงงานแต่เป็นเวชหรือเป็นแพทย์นี่ก็เกี่ยวกับการค้าขายแต่เป็นพราหมณ์นี่ก็พวกทำพิธีกรรมแต่เป็นกษัตริย์นี่ก็เกี่ยวกับการปกครองพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทในชาตินั้นก็ทำการเกษตรท่านผู้ฟังทำการเกษตรก็พอจะมีจะกินบ้างด้วยการทำกสิกรรมนั้นในครอบครัวของท่านในชาตินั้นก็มีด้วยกันอยู่6คนด้วยกันคือตัวท่านเองตื่นอยู่หน้าครอบครัวเป็นชาวนาที่พอจะมีจะกินเราก็มีภรรยาเราก็มีลูก2คนเป็นลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งลูกชายนั้นก็แต่งงานมีสะใภ้ด้วยอีกคนหนึ่งเราก็มีนางทาสีคือคนรับใช้อยู่ด้วยอีกคนหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น6คนด้วยกันแล้วก็เป็นธรรมดาของโพธิสัตว์ธรรมฟังที่ว่าเกิดชาติไหนก็ตามเนี่ยก็จะทำความดีอันนี้เป็นปกติเราก็มักจะสั่งสอนบอกสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยในชาตินั้นได้บอกสอนในครอบครัวเรานี่แหละว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเราต้องมีศีลรักษาศีลให้ดีวันพระนี่ก็รักษาศีล8ศีลอุโบสถแล้วก็เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำบางอย่างจงกำหนดถึงภาวะแห่งความตายของตนเองแล้วก็ของสัตว์ทั้งหลายว่าชีวิตของสัตว์ชีวิตของคนชีวิตของสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงสังขารไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาให้ถึงความไม่ประมาททั้งกลางวันทั้งกลางคืน นี่นะคือไม่ได้ว่าชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวชวนไปบันเทิงไม่มีนะหรือว่าชวนกันไปให้รักษาศีลชวนกันไปให้เจริญภาวนาชาตินี้นั้นน่ะเจริญภาวนาในการใช้วิธีที่เรียกว่ามรณสติพูดถึงมรณสติสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังมรณสติเนี่ยไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันจะต้องตายวันนี้หรือว่าอีกไม่กี่นาทีหรือว่าแบบเดี๋ยวก็ตายได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่การเจริญมรณสติตั้งแต่วางถูกครึ่งเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวนั่นเป็นลักษณะในการมองโลกในแง่ร้ายด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เราจะเจริญมรณสติได้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีสองขั้นตอนด้วยกันคือในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องเห็นตามความจริงก่อนว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมันมีมากเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยมันมีเยอะเดินไปตกข้อตายได้สะดุดก้อนหินล้มลงหน้าฟาดพื้นดั้งจมูกเข้าไปอยู่ถึงหูตายได้คุณขับรถอยู่ดีๆมีรถคันอื่นมาชนบางทีก็ตายหรือไม่ก็พิการได้แค่ว่าอยู่ในบ้านเราเองบางทีอาบน้ำอยู่ลื่นล้มยังไงไม่รู้หัวฟาดกับโถชักโครกโถชักโครกไม่แตกแต่หัวแตกหัวแตกไม่มีคนรู้ตายได้อีกหรือว่ากินข้าวอยู่ดีๆนี่ไม่รู้ยังไงลูกชิ้นมันไปอัดหลอดลมเลยกลืนเข้าไปมันคาอยู่อึ๊กอักอึ๊กอักไม่ทันนานตายได้อีกนี่เราอยู่ดีๆเราแค่ว่าโควิดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมาปุ๊บปั๊บจับนั่นจับนี่ไม่ล้างมือแคะจมูกดูอ้าวขยี้ตาดูสองสามสัปดาห์ต่อมาตายได้อีกนี่มันตายกันง่ายขนาดนี้เสนาของมัจจุมานทีนี้เสนาของมันอย่างอื่นก็มีเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำมาพูดในตอนต่อไปเสนาของมัจจุมานเนี่ยมากนะไม่ไหวแต่เสนาของกิเลสมานหรือเสนาของเทวปุตตมานเนี่ยมันจะมีอยู่สักสิบอย่างนี่จะนำมาพูดให้ฟังในตอนต่อไปเป็นความที่ว่าเสนาของมัจจุมาเนี่ยมันคือความตายนี่มีมากมีมากแล้วไงพูดถ้าเราตายไปตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงรอยต่อระหว่างวันรอยต่อจากกลางวันไปกลางคืนหรือรอยต่อของระหว่างถนนตรงสี่แยกทางโค้งนี่มักจะเกิดอุบัติเหตุดีหรือว่ารอยต่อระหว่างห้องคือประตูนี่เวลามันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องราวมันจะเกิดช่วงบริเวณรอยต่อนี่ซะส่วนใหญ่ในช่วงรอยต่อนี่เหตุปัจจัยความตายมีมากแล้วถ้าเราเกิดตายไปนี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองคือบาปอกุศลธรรมของเราเนี่ยมันมีไหมโอ้ยถ้ามีนี่รีบลาเลยแล้วกุศลธรรมเนี่ยมันมีไหมที่ว่าเราจะนึกถึงได้ในเวลาที่เราแบบจะสิ้นใจตายไปเนี่ยมีสติสัมปชัญญะที่จะนึกถึงความดีที่มันมีไหมนี่คือจุดนี้คือข้อที่สองที่ว่าคุณต้องนึกถึงกุศลธรรมให้มันได้ถ้ามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์จิตใจเนี่ยอยู่ด้วยกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือมรณสตินะต้องจบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คิดว่าฉันจะตายนี่มองโลกในแง่ร้ายแต่การเจริญมรณสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงโดยจบที่กุศลธรรมที่จะอยู่ในใจของเรานี่บริษัทในชาตินั้นสอนคนในครอบครัวทั้ง5คนนี้ให้ทำตามแบบนี้โดยตลอดตัวโดยตลอดนี่คือทุก15วันคือทุก7วันเพราะว่านี่เขามีการรักษาอุโบสถกันทุก7วันอันนี้ก็ต้องมีแน่หรือในช่วงที่รักษาอุโบสถไม่ใช่วันเดียวแต่เอา2วันคือวันก่อนด้วยแล้วก็วันนั้นด้วยบางชาติเนี่ยเอา3วันคือก่อนวันอุโบสถวันหนึ่งวันอุโบสถวันหนึ่งแล้วก็วันหลังอุโบสถอีกวันหนึ่งเอา3วันแบบนี้ก็มี แต่นี้ด้วยความเป็นเกษตรกรคือก็ต้องไปทำนาทำไร่ทำสวนก็จะพรากชีวิตสัตว์บ้างก็เอาวันเดียวพอก็ต้องมีการบอกสอนกันในชาตินั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์คำสอนแบบนี้ดีนะท่านฟังที่บอกสอนให้ตั้งอยู่ในศีลให้มีการเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำคือเราเปรียบเทียบในเรือนของพราหมณ์ที่ชื่อว่าโตเตยะเนี่ยอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายแล้วก็ทีฆนิกายก็มีที่พูดถึงพราหมณ์คนนี้ขี้เหนียวมากคำสอนที่สอนลูกเนี่ยคือสอนให้ตระหนี่ให้ใช้ทรัพย์สินเนี่ยเหมือนยาหยอดตาใช้ทีละหยดทีละน้อยอย่าคิดว่าทรัพย์จะไม่หมดไปเพราะว่าการใช้ทีละหยดละหยดนะเหมือนยาหยอดตาเนี่ยสอนลูกให้ตระหนี่โอ้ยสอนกันแบบนี้ไม่ต้องสอนทุก15วันหรอกแค่ว่าสอนเดือนละครั้งเนี่ยก็แย่พอรังแล้วแต่พูดถึงอกุศลธรรมแบบนี้ไม่ดีแต่ในที่นี้โพธิสัตว์นี่พูดถึงกุศลธรรมคือมรณสติสอนกันทุกสัปดาห์สอนกันเป็นประจำสอนกันต่อมาเนิ่นนานจนทำเป็นปกติเลยนะเป็นปกติถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเรื่องของลูกสาวในช่างทอหูกเลยก็ว่าได้ที่ว่านายช่างทอหูกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอารวีแล้วก็สอนประชาชนในเมืองนั้นให้พิจารณาถึงความตายจะเดินมรณสติแล้วก็มีสตรีคนหนึ่งที่ว่าเป็นลูกสาวนายช่างทอหูกนี่แหละเธอก็พิจารณาเรื่องนี้ตลอดเลยเป็นปีนู่นน่ะผ่านไป3ปีเนี่ยทุกวันตลอด3ปีพิจารณาเรื่องนี้กลับไปที่สอนอีกทีหนึ่งได้บรรลุโสดาบันเลยในเคสนี้ก็คล้ายๆกันว่าทำกันเป็นปีท่านผู้ฟังจิตใจนี่มีความมั่นคงในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นนิดก็อยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นโพธิสัตว์ก็ไปหน้าพรามกับลูกชายไปจัดแจงกิจการงานที่ต้องทำในนาของตนก็นี่ก็ใช้โคไถนาอยู่เพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับการเพาะปลูกส่วนลูกก็นำเศษเศษอะไรที่ได้จากการไถหรือเก็บพื้นที่บริเวณอะไรให้เรียบร้อยนำเศษใบไม้ฟางหยากเยื่ออะไรต่างๆมาเตรียมไว้เพื่อที่จะเผาเวลาจะเผาเนี่ยทุกฝั่งเขาก็ต้องดูที่ทางดูกระแสลมด้วยลูกชายของโพธิสัตว์นี่ก็เตรียมการโดยนำเศษหยากเยื่อนั้นมาเผาที่บริเวณใกล้จอมปลวกแห่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดไฟมันลามขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยยังวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกได้ทันเพื่อที่จะหลบภัยที่เกิดจากเปลืองไฟนั้นหรือถ้าในบริเวณที่ไม่มีจอมปลวกก็ต้องมาเผาบริเวณมันโล่งๆไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีกิ่งไม้แห้งโดยรอบเพื่อที่จะป้องกันอัคคีภัยในที่นั้นบุตรชายของโพธิสัตว์มาเผาบริเวณที่ใกล้จอมปลวกปรากฏว่าที่จอมปลวกแห่งนั้นมีงูตัวหนึ่งตัวหวังที่เป็นงูมีพิษร้ายมากเลยงูมีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกแล้วก็เกิดลักษณะที่ว่ากระแสลมแปรปรวนตัวหวังเพราะเวลาเราเผาไฟเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ต้นลมเหนือลมใช่ไหมจอมปลวกก็ต้องอยู่หลังเราประเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามันเกิดกึกกักเราวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกยังทันได้ก็ต้องคิดว่าอย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าเปิดกระแสลมแปรปรวนท่านผู้ฟังลมหนึ่งมันพัดมาไงไม่รู้ปุ๊บปั๊บตีเข้ามาทางจอมปลวกอยู่ระยะหนึ่งก็ทำให้ควันเนี่ยมันเข้าไปรมอยู่ในจอมปลวกอย่างนั้นแล้วก็ไปรบกวนงูตัวนี้งูที่มีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกถูกควันกระทบเข้ามันก็ไม่พอใจนอนหลับอยู่เนี่ยมันไม่มีเปลือกตาไงงูท่านฟังงูนี่ไม่กระพริบตานะเพราะมันไม่มีเปลือกตาเวลานอนมันก็ลืมตานี่แหละควันมามันก็โดนตามัน มันก็เคืองว่าฉันจะนอนหลับอยู่ที่นี่ทำไมใครมากวนแบบนี้โกรธขึ้นมาสัตว์ที่มีพิษร้ายท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีอาวุธเช่นกรงเล็บหรือว่าเขี้ยวของมันเนี่ยเวลามันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาคือมีของมันต้องปล่อยของมีอาวุธต้องใช้อาวุธมันจะมีความมั่นใจในพิษแบบงูจะมีความมั่นใจในกรงเล็บหรือเขี้ยวแต่เป็นพวกเสือสิงโตของมันมากถ้ามีแล้วต้องได้ใช้ถ้าโกรธขึ้นมานี่มันจึงออกมาดูใครมันมากวนเราบ้านนี้มันจะหลับจะนอนบุตรชายของโพธิสัตว์นี้หันหน้าเข้าหาไฟอยู่ใช่ไหมพุทธิจาดูการเผาไหม้ของมันจากการเศษอยากเยื่อต่างๆก็หันหลังให้จอมปลวกนี่แหละงูเลื้อยออกมาไม่ทันสังเกตดูทำกิจการงานนั่นนี่อยู่งูด้วยความโกรธก็จึงฝังเขี้ยวของมันนี่กัดเข้าไปที่น่องนี่แหละน่องเต็มๆนี่กัดกึ๊บเข้าไปเลยสองเขี้ยวบนสองเขี้ยวล่างฝังลงไปในน่องของบุตรชายคนนี้พิษต่างๆที่อยู่ในปากงูเนี่ยไหลเข้าทั้งน้ำลายด้วยผสมเข้ากับเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดพิษงูโดนกับเลือดเป็นยังไงท่านผู้ฟังโอ้ยมันก็เป็นพิษละเวลาเดินอยู่ทำงานอยู่หัวใจมันก็เต้นเร็วพิษนั้นเนี่ยวิ่งเข้าหัวใจด้วยเวลารวดเร็วเท่านั้นในทางชีววิทยาท่านผู้ฟังพูดถึงความที่ว่าเลือดของเราเนี่ยนะไหลออกจากหัวใจไปแล้วเนี่ยวนไปทั่วร่างกายแล้วจะกลับมาที่หัวใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ45วินาทีเท่านั้นเองที่เลือดโมเลกุลเนี่ยฮีโมโกลบินเม็ดเนี่ยบลัดเซลล์อันเนี้ยมันไหลออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเนี่ยไม่ถึงนาทีแล้วถ้าอยู่ที่ขากลับไปหัวใจน้อยกว่า30วินาทีโดยสามแน่นอนพิษนี่ก็ไปตามเลือดนี่แหละวิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วไงไปทั่วร่างกายเลยท่านผู้ฟังพิษงูโดนกับเลือดมันก็ทำปฏิกิริยากันมันเป็นแอนติเจนกับเอเจนกันนี่มันก็แข็งตัวขึ้นมาท่านผู้ฟังเมื่อแข็งตัวปึ้งไม่พอถึง30วินาทีร่างกายทั้งหมดนี่แข็งทื่อเลยล้มทั้งยืนตึงลงนี่ไม่พอจะรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายมากบริษัทกำลังใช้โคลากคันไถไถดินอยู่เอ้าสังเกตเห็นเอ้าลูกเป็นอะไรเนี่ยทำไมล้มลงแบบทั้งยืนแบบนี้อยู่ที่แถวจอมปลวกมีควันไฟพลุ่งพล่านอยู่ด้วยโอ้สงสัยลูกของเราคงจะถูกงูกัดหนูรู้อย่างนี้เลยนะมองจากไกลๆเนี่ยจึงพักคอไว้แล้วก็เดินไปดูเห็นลูกนี่ตายแล้วก็เลยอุ้มมาไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร่ำไรไม่มีการคร่ำครวญไม่ปริเทวนาการมีความคิดว่าโอ้ลูกเราตายแล้วกำหนดพิจารณาว่าสิ่งที่มีการแตกทำลายเป็นธรรมดาก็แตกทำลายไปสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสังขารต้องปวงไม่เที่ยงมีความตายเป็นที่ไปถึงแน่คิดอย่างนี้แล้วทำไงก็ไถนาต่อไปไถนาให้มันเสร็จถึงจุดที่มันจะพักหยุดไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจะไปได้พอถึงเวลาที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือเวลาอาหารก็จึงฝากบอกคนที่เขาจะเดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านชายคนหนึ่งบอกเข้าไปบอกว่าเวลาที่นำอาหารมาวันนี้ให้นำอาหารมาสำหรับคนเดียวก็พอไม่ต้องนำอาหารมาสำหรับสองคนเหมือนก่อนแล้วเวลามาโดยปกติเนี่ยให้นางทาสีคือคนใช้นำมาแต่ว่าวันนี้ให้ทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งแม่ด้วยทั้งสะใภ้ด้วย ทั้งลูกสาวด้วยคนใช้ก็ให้มาด้วยแล้วเวลามาก็ให้นุ่งห่มชุดขาวมาด้วยแล้วก็ถือของหอมถือดอกไม้มาบุรุษนั้นก็นำความข้อนี้ไปบอกกับแม่บ้านของโพธิสัตว์พอสอบถามรู้กันแล้วว่าสามีสั่งมาอย่างนี้หรือนี่ตัวแม่บ้านนี่ทราบเลยทันทีท่านผู้ฟังบอกโอ้สงสัยลูกของเราตายแล้วเพราะว่าธรรมเนียมอินเดียในสมัยก่อนนั้นท่านผู้ฟังคือถ้ามีใครตายในบ้านเนี่ยทุกคนก็จะนุ่งชุดขาวหมดโดยจะไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าจะใช้ชุดดำใช่ไหมอินเดียนี่เขาใส่ชุดขาวพอบอกว่าเตรียมอาหารสำหรับเดียวแล้วให้มากันทุกคนให้นุ่งชุดขาวเพราะต้องมีใครตายแน่ไม่ผัวตายก็ลูกตายละสอบถามรู้แล้วว่าคนที่พูดมานี่คือผัวก็แสดงว่าลูกเนี่ยต้องตายก็พอทราบแล้วก็ไม่ทำไรไม่คร่ำครวญไม่แบบตกใจก่อนว่าใครตายใครตายเราจะเป็นยังไงมันจะตายจริงไหมหรือยังไงหรือไม่มีเลยเดินทางมาเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าโพธิสัตว์นี่นั่งอยู่คนเดียวอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ข้างๆนี่ก็มีอะไรไม่รู้ห่มผ้าไว้สีขาวๆไปถึงแล้วก็กินข้าวกันก่อนเพราะว่าทำงานมาตลอดในช่วงเช้ายังไม่ได้รับประทานอาหารกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเชิงตะกอนขึ้นน้ำตาสักหยดเดียวไม่มีนะทุกฝั่งร่ำไรคร่ำครวญสะอึกสะอื้นนี่ไม่มีนะไม่มีอาการที่จะแสดงความเสียใจร่ำไรอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยตั้งเชิงตะกอนขึ้นแล้วก็เอาร่างของบุตรที่ตายแล้วนั่นน่ะวางยกไว้ขึ้นบนเชิงตะกอนบูชาด้วยของหอมดอกไม้แล้วก็จุดไฟขึ้นทุกฝั่งน้ำตาแม้หยดเดียวไม่มีทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหญิงสะใภ้ที่ว่าสามีตายก็ไม่มีน้ำตาน้องสาวที่ว่าพี่ชายตายก็ไม่มีน้ำตาคนใช้ที่ว่าเจ้านายตายก็ไม่มีน้ำตาพ่อแม่ที่ว่าลูกตายก็ไม่มีน้ำตาทุกคนนี่เจริญมรณสติตั้งจิตไว้ด้วยกุศลธรรมอยู่เงี้ยตลอดด้วยการกระทำของคนทั้ง5คนนี้ตั้งฟังทำให้พบของเท้าสักกะนี่ร้อนขึ้นที่ว่าร้อนขึ้นนี่เพราะอะไรคือการที่พบของเท้าสักกะจะร้อนขึ้นเนี่ยก็โดยเหตุ 2-3 อย่างตั้งฟังอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคนดีแล้วตกอยู่ในสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือที่นั่งของเท้าสักกะนี่ก็จะร้อนขึ้นเพื่อให้ท่านลุกขึ้นแล้วก็จะไปตรวจตราดูแก้ไขสถานการณ์อย่างไรได้เป็นการเสริมบุญของท่านข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองเป็นเคสที่ว่าจะมีใครทำความดีมากๆเลยเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับว่าความดีของเขานั่นเนี่ยจะมาลดประกายลดความยิ่งใหญ่จะมาแทนที่เท้าสักกะได้เนี่ยความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นที่ที่นั่งของท้าวสักกะเพื่อให้ท่านลุกจากที่นั่งดูซิว่าคนที่มันจะมาแทนเราที่มันจะดีกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้าคนคิดอกุศลนะท่านฟังก็จะมีคนที่ดีกว่ามาแทนเราก็จะไปแกล้งเขาไม่ให้เขาได้ดีหรือไม่ให้เขาทำดีแต่ในเคสนี้นะท่านฟังแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยพอเห็นคนที่เขาจะดีกว่าเราหรือว่าจะมาแทนเราได้นี่นะโอ้ยิ่งสนับสนุนความดีของเขานะอนุโมทนาด้วยด้วยการอนุโมทนาบุญก้อนนี้บุญของท้าวสักกะเองก็เพิ่มจากการทำแบบนี้เป็นการต่อความดีด้วยความดีเอาพออาสนะของท้าวสักกะร้อนขึ้นแล้วเป็นยังไงก็จึงมาดูว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าโอ้ครอบครัวนี้เขามีการทำแบบนี้โอ้เราจะควรให้เขาได้บรรลือเสียนาฏแสดงถึงสัจธรรมข้อนี้ดูด้วยคนที่มีจิตใจสูงแบบนี้เนี่ยเราทำบุญนี่ด้วยการให้ทานเราจะให้รัตนะ7นี้บุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเราก็จะยังอยู่ใน สถานะของความเป็นท้าวสักกะนี้ได้ต่อไปเราดูบุญที่สร้างใหม่จากคนดีๆที่เขามีกันแล้วเราต่อบุญนั้นด้วยความดีของเราด้วยการให้ทานนี่ความดีเราก็เพิ่มขึ้นมีความคิดว่างี้เราก็ไปเลยไปแล้วก็แปลงกายพร้อมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านไปก็ถามว่าไอ้นี่พวกท่านทำอะไรกันเนี่ยมันยืนมุงดูอยู่ที่กองเพลิงเผาอะไรกันอยู่บริษัทนี่ก็บอกว่านี่เผามนุษย์คนหนึ่งโอ้ยท่านจะไปเผามนุษย์ได้ไงน่าจะเผาเนื้อปิ้งอยู่ละมั้งนี่ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็เผาไว้เพื่อที่จะกินกันบริษัทนี่ก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เผาสัตว์แต่ว่าเผาคนนี่แหละโอ้ยสงสัยคนที่เผานี่ท่านต้องไม่ชอบคนนี้มากแน่ๆคงเป็นคนที่มีเวรกันท่านถึงเอาเขามาเผาบริษัทก็บอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนที่มีเวรนี่เป็นลูกรักเลยฉันเนี่ยเป็นพ่อจริงๆนี่ก็เป็นแม่จริงๆโอ้ทำไมไม่ใช่คนที่มีเวรกันถ้าคนที่มีเวรกันนี่ท่านต้องร้องไห้สินี่แสดงว่าอาจจะเป็นลูกก็ใช่อยู่แต่คงเป็นลูกที่ไม่รักหรอกคงเป็นลูกที่เกลียดกันอยากให้ตายโพธิสัตว์บอกไม่ใช่นี่เป็นลูกรักจริงๆเป็นลูกชายคนเดียวเลยนี่โอ้ยท่านโกหกละมั้งแล้วทำไมไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจผู้ฟังลองไล่เรียงสถานการณ์ดูนะถือว่าเราเห็นคนมุงรอบอยู่ที่กองเพลิงแห่งหนึ่งเขาก็หน้าตาเฉยๆกันปิ้งอะไรกันอยู่นี่ดูแล้วก็เหมือนปาร์ตี้ปิกนิกปิ้งอะไรกินกันก็ใช่ไหมแต่เพลินกลองเพลินมันใหญ่หน่อยร่างที่อยู่บนนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์แต่เป็นคนก็คงจะเป็นคนที่ไม่รักไม่ชอบฆ่าคนละคนของมาเผาใช่ไหมแต่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงคนที่เผาอยู่นี่เป็นลูกจริงเหรอไม่ใช่มากทำไมหน้าตาเฉยๆชิวๆกันไม่ใช่แค่ลูกธรรมดาลูกรักอีกเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงนี่คือถ้าคนเห็นภายนอกก็จะงงๆนะงงๆเหมือนกันผมไม่ได้ว่าเป็นพิธีรีตองอะไรมีเมนมีแตรมาเป่ามีการแสดงก็ไม่ได้มีอะไรง่ายๆเงียบๆมันก็เหมือนเผาเนื้อย่างกินปิ้งกินนี่บริษัทตมฟังจึงอธิบายให้ทราบบอกว่าอย่างนี้บอกว่าบุตรของข้าพเจ้านี่ได้ทิ้งร่างกายของตนไปเหมือนงูทิ้งคราบเก่าร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วทำการละไปแล้วถูกเผาอยู่ถูกเล้าแทงอยู่นี่ตัวของบุตรเองนั้นไม่รู้ถึงความเศร้าโศกของญาติเราคติของตนมีอย่างไรก็ไปตามคติของตนนั้นการร้องไห้การร่ำไรไม่ได้จะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้การร้องไห้การร่ำไรไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่มีอยู่ด้วยซ้ำพระเจ้าร้องไห้แล้วไถนามันจะเร็วขึ้นเหรอหรือร้องไห้แล้วมันจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นไหมไม่มีไม่มีประโยชน์การน้ำไรการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ท่านบ่าวมีบุญมีกรรมทำไว้อย่างไรกติของเขาเข้าไปแล้วบริษัทนี่ได้กล่าวคาถาคำพูดนี้คือบรรลือเสียหน้าขึ้นแล้วครั้งหนึ่งดาวสกาก็จึงมาถามคุณแม่คือนางปรามณีเนี่ยบอกว่าคนที่เขาตายเนี่ยเขาเป็นอะไรกับท่านเป็นลูกจริงหรือเปล่าทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยเป็นลูกเลี้ยงหรือว่าเป็นลูกที่ไม่รักหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่นี่ก็บอกว่าโถท่านหญิงคนใดคนหนึ่งตั้งครรภ์ใช้เวลา40สัปดาห์บริหารครรภ์ต่างๆคลอดออกมาแล้วยังให้ดื่มนมที่ผ่านจากอกบำรุงเลี้ยงให้โตคนที่ฉันทำมาแบบนี้แหละนอนตายอยู่ตรงนั้นเผาอยู่ตรงนั้นเอาแล้วทำไมท่านไม่ร้องไห้เอาถ้าผู้ชายอาจจะไม่ได้ทรมานขนาดนี้อาจจะใจแข็งไม่ร้องไห้ก็ได้แต่ท่านเป็นผู้หญิงนะต้องมีจิตใจอ่อนโยนสิเป็นแม่นี่ทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยคุณแม่นี้ท่านก็บอกว่าตอนที่ลูกฉันเกิดมานี่ฉันก็ไม่ได้เชิญเขามานะคือเขาก็มาของเขาเองตามธรรมชาติของเขาเองตอนที่เขาจะจากไปเนี่ย ฉันก็ไม่ได้อนุญาตหรือว่าขอให้เขาไปนะเขาก็ไปของเขาเองเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นการที่จะมาร่ำไรคร่ำครวญว่าขอให้ได้มาการที่จะมาร่ำไรคร่ำครวญว่าขอให้อย่าไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์คือมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเห็นการเกิดมีก็เกิดขึ้นมาเห็นการตายมีก็ตายไปเธอจะมาร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้คนตายแล้วไม่ได้รู้เรื่องหรอกดูขณะถูกไฟเผาอยู่บึ้มบึ้มนี่ยังไม่ได้จะรู้สึกเจ็บเร่าร้อนถูกเล้าแทงอยู่เพื่อที่จะงัดไว้ไม่ให้มันยกขึ้นให้มันอยู่ในท่าจัดแจงจัดการต่างๆให้ดียังไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงอะไรเลยมีกติอะไรก็ไปแล้วตามแต่กรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นไปได้ฟังความข้อนี้จากนางปรามณีผู้เป็นแม่แล้วก็มาถามคนที่เป็นน้องสาวว่าแล้วคนนี้ก็เป็นอะไรกับท่านทำไมท่านถึงไม่ร้องไห้เลยเอานี่ก็เป็นพี่ชายเตือว่าก็แสดงว่าเป็นพี่น้องกันคงจะเกลียดกันแหละสิไม่รักกันพี่น้องคนนี้ก็ไม่ชอบกันนะเป็นสิบปีไม่คุยกันเออก็แปลกเหมือนกันแต่เธอคนนี้บอกว่าโอ้นี่เป็นพี่ชายที่รักเลยนะช่วยน้องดูแลต่างๆทุกอย่างมีรักกันสามัคคีกันแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้น้องสาวก็บอกว่าก็ถ้าร้องไห้กินอาหารไม่ได้ร่ำไรคร่ำครวญพ่อแม่ดิฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้เพื่อนของฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าฉันร่ำไห้กร่ำกรวนยิ่งเท่าร้องไห้ยิ่งจะมีแต่ข้อไม่ดีพ่อแม่ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเพื่อนก็จะไม่พอใจด้วยการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ต่อตัวฉันเองต่อครอบครัวของฉันต่อเพื่อนของฉันด้วยแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วด้วยคนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วตายไปแล้วร้องไห้แล้วจะฟื้นหรอหรือตายไปแล้วพอร้องไห้แล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นเหรอมันไม่เป็นนะพี่ชายของฉันเนี่ยมีคติอย่างไรก็ไปสู่คติตามของเขานั่นอยู่แล้วโอ้ท้าวสักกะฟังแล้วก็ดูต่ออะไรไม่ได้แล้วนี่ก็สุดแล้วไงพวกนี้ก็มีปัญญากันถึงขนาดนี้เอาถามคนที่เป็นภรรยาดูคนที่ถูกเผาอยู่นี่เป็นอะไรกับท่านนี่เป็นสามีแต่ว่าโอ้ยเป็นสามีก็แสดงว่าเป็นสามีที่ไม่รักหรือเปล่าทุบตีทำร้ายภรรยามีชู้มีกิ๊กหรือเปล่าทำไมเธอเนี่ยขนาดว่าถ้าสามีเสียไปตัวเองก็ต้องเป็นม่ายไม่มีที่พึ่งทำไมถึงไม่ร้องไห้นี่ตนว่าภรรยานี้ก็จึงอธิบายให้ฟังบอกว่าถ้ามีเด็กนี่นะเขาไม่รู้ความอะไรอายุ 2-3 ขวบนั่งอยู่บนตักแม่ในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เห็นดวงจันทร์แล้วโอ้ยชอบอยากได้บอกแม่แม่เอาดวงจันทร์ให้หน่อยแม่บอกเอาไม่ได้ลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็บอกไม่ได้มันจะเอาจะเอาแม่ก็บอกลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็ร้องไห้อย่างนั้นร่ำไรลูกนะเด็กร้องไห้อยากได้พระจันทร์ว้ายจะเอามาให้ได้ยังไงถ้าคนร่ำไรก็ร่ำกรวนถึงคนที่ตายไปแล้วปรารถนาว่าให้เขากลับมามีชีวิตเนี่ยแม้ความมีชีวิตคุณก็ไม่เห็นนะคือมันก็คือนอนตายอยู่แล้วถูกเผาอยู่เนี่ยความมีชีวิตคืออินทรีย์มันไม่ปรากฏแต่ว่าเด็กเขาเห็นดวงจันทร์อยู่แท้ๆเขาอยากได้ดวงจันทร์มันยังเมคเซนส์กว่าท่านผู้ฟังมันยังมีเหตุผลกว่าด้วยซ้ำเออจริงไหมเด็กร้องไห้เห็นดวงจันทร์อยากได้แต่ไม่ได้คนร้องไห้ไม่เห็นชีวิตของคนที่ตายไปแล้วแต่อยากให้เขากลับมานี่มันฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลโดยความข้อนี้เธอจึงไม่ร่ำไรเธอจึงไม่คร่ำครวญ ธอจึงไม่สะอึกสะอื้นร้องไห้อยู่แต่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างมากเข้าใจว่าคติของคนมีเป็นไปอย่างไรเราก็ต้องต่อเป็นไปอย่างนั้นจะมาปริเทวนาการน้ำไหลนี่ไม่ได้จนมาถึงคนสุดท้ายตรงฝั่งนางทาสีเราสักการะถามแล้วพอรู้ว่าเป็นเจ้านายเนี่ยก็จึงว่าโอ้สงสัยนายคนนี้เนี่ยคงจะทำร้ายทุบตีใช้สอยด่าทอเธอแน่นอนแหละท่านถึงไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญเลยคิดว่าบุรุษคนนี้พ้นไปเสียได้ก็ดีนางทาสีนี่กล่าวบอกว่าโอ้ท่านอย่าพูดอย่างนั้นนายของดิฉันเนี่ยดีมากมีขันติมีความเมตตาสั่งสอนเอ็นดูให้การงานเหมือนกับดิฉันเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นญาติอยู่ในครอบครัวนี้เลยทั้งพราหมณ์ผู้เป็นพ่อทั้งบุตรชายทั้งบุตรสาวทั้งแม่เนี่ยต่างดูแลอย่างดีเอาแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้คนใช้นางทาสีนี่เธอก็ว่าเปรียบเหมือนหม้อที่เขาใส่น้ำเต็มนี่แล้วเขายกขึ้นปรากฏด้วยความหนักของมันยังไงไม่รู้พลัดตกหลุดมือหม้อแตกออกเจ็ดเสียงนี่โอ้ยน้ำก็แตกกระจายไปด้วยชิ้นกระเบื้องของหม้อที่แตกออกจะทำยังไงอ่ะเอากาวมาทาแต่เรื่องเจ็ดเสียงจะเอากาวทายังไงต่อให้กาวตาช้างเอ้ามันรับน้ำหนักได้ไม่เหมือนเก่ามันจะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นปกติของมันแบบเติมได้อีกคนตายไปแล้วก็เป็นแบบนี้คุณร้องไห้แล้วหม้อมันจะกลับมาต่อกันเหมือนเดิมได้ไหมต่อให้ไม่ร้องไห้แล้วใช้กาวตราช้างเอาหนังกระติกมารัดไว้ด้วยก็ไม่เหมือนเดิมยิ่งถ้าคนตายแล้วร้องไห้นี่ก็ไม่ได้จะฟื้นขึ้นมาถึงประมาณนี้ต้องฟังมาสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในตรัสไว้ตอนหลังจากการปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าเราในชาติสุดท้ายของท่านเพราะว่าหม้อที่ปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสุกแล้วคือผ่านความร้อนแล้วหรือยังดิบอยู่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเหมือนชีวิตของคนนี่แหละถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายเป็นธรรมดาท้าวสักกะได้ฟังความของทุกๆคนแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งคนใช้โดยความเลื่อมใสทั้งฝั่งก็ทำตามความตั้งใจของตนแสดงตนว่าตัวเองเป็นท้าวสักกะแล้วก็ใช้ฤทธิ์ของตนบันดาลให้เกิดสมบัติคุณดีครอบครัวนี้แล้วก็ให้โอวาทต่อว่าให้รักษาศีลให้ดีอยู่โบสถเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ต้องทำการงานแล้วอยู่ต่อไปด้วยความสบายตัวนี้เป็นจุดที่บาดเท้าสกะก็ทำบุญกับคนที่มีบุญคือมีปัญญาในที่นี้ได้บุญเพิ่มด้วยบุญของตัวเองก็รักษาตัวเองต่อไปนี่คือความที่พบของเท้าสกะรอบร้อนขึ้นมีคนที่จะทำดีเกินกว่าที่ตัวเองมีตัวเองก็จึงใช้ความดีนี้ต่อความดีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้กุฎุมพีคนนี้ฟังแล้วก็สรุปให้ฟังว่านางทาสีที่เป็นคนใช้ในเรือนี่บัดนี้ได้มาเป็นนางกุชุตราธิดาได้มาเป็นนางอุบลวรรณาบุตรชายที่ตายไปถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนก็ได้มาเป็นพระราหุลส่วนมารดาที่เป็นภรรยาคู่กันกับโพธิสัตว์คือพระนางเขมาแล้วพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าภรรยาของบุตรที่ตายไปนั้นเป็นใครนี่คือเนื้อหาที่มาในอุรคชาดกเป็นอุปมาที่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูลอกคราบคนที่ตายไปแล้วก็ทิ้งไปถัดมาในเรื่องที่สองบุฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าทศรัฐชาดกคือเป็นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมีชื่อ ตัวละครอะไรต่างๆที่คล้ายกับเรื่องของรามเกียรติ์ทีเดียวเป็นนิทานประตักของพวกชาวอินเดียเขาที่ตัวละครเนี่ยจะเหมือนกันมากเลยแต่ว่าเนื้อหานี่จะแตกต่างกันก็คิดว่าเป็นคนละเรื่องกันที่ว่าใช้ชื่อตัวละครเหมือนกันเท่านั้นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถนี่ก็คือความที่ว่าบิดาเสียชีวิตไปลูกที่เป็นโพธิสัตว์นี่ก็ไม่เศร้าโศกเลยเรื่องราวนี้ก็ปรารภกลุ่มพี่คนหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าพ่อก็ตายพ่อตายนี่เสียใจมากเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้การงานอะไรต่างไม่ทำพระพุทธเจ้านี่รู้แล้วว่าบุคคลนี้นี่เขาจะบรรลุธรรมได้ก็จึงไปบิณฑบาตโปรดเขาที่บ้านจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าโบราณกบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้นะคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เสียใจแต่ก็ประกอบการงานต่อไปมีความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม8อย่างดีหรือได้เล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าทศรถที่บริหารงานอยู่ในกรุงปารันสีแล้วก็มีมเหสีที่เป็นพระมารดาของโพธิสัตว์ก็ได้ตั้งครรภ์มีลูก3คนด้วยกันโดยเป็นโอรส2องค์ธิดา1องค์โอรสองค์ใหญ่คือโพธิสัตว์ที่ว่ารามบัณฑิตโอรสองค์รองเป็นน้องชายชื่อว่าลัคนกุมารแล้วก็พระธิดาชื่อว่าสีดาเทวีอันนี้ชื่อตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยคือพระรามพระลักแล้วก็นางสีดาแต่ว่าเรื่องราวนี่มันจะแตกต่างกันแล้วนะคือชื่อเหมือนกันเฉยๆแต่เนื้อหาไม่เหมือนกับเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องราวในทศรถชาดกนี้ก็คือว่าก็พระมเหสีที่เป็นอัครมเหสีสิ้นพระชนลงนี้ก็ตั้งมเหสีใหม่ขึ้นมามเหสีใหม่นี้ก็มีลูกขึ้นมาอีกเป็นลูกชายด้วยชื่อว่าพระตักกุมารพระราชานี่โอ้พอใจมากมีลูกเกิดขึ้นก็จึงให้พรกับมเหสีใหม่นั้นมเหสีใหม่ก็ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะขอปรากฏว่าพอพระตากุมารนี่อายุได้7ขวบ8ขวบขึ้นมาคือมีความแข็งแรงแล้วไม่ได้ตายลงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็จึงขอพระราชาว่าขอให้ตั้งพระตากุมารเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็ขึ้นครองราชแทนพระองค์ก็แล้วกันนะขอราชสมบัติจากพระราชาให้ลูกของตนเอามันจะไปได้ยังไงเพราะว่าการสืบสันตติวงศ์นี่ก็ต้องให้ลูกชายที่เกิดจากมเหสีองค์แรกที่สวรรคตไปใช่ไหมแล้วลูกชายคือรามบัณฑิตนี่เขาอายุมาก

ไปซะก่อนมรดกนี่ก็จะตกถึงพระลักษณ์ใช่ไหมพระลักษณ์ถ้าถูกกำจัดไปด้วยมรดกนี่ก็จะต้องตกถึงพระตากุมารแน่มันก็จะได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้โดยไม่ต้องขอด้วยความเกรงกลัวข้อนี้ก็จึงให้กุมารทั้งสองเนี่ยพระรามกับพระลักษณ์ไปอยู่ป่าซะก่อนอยู่จนพ่อนี่สวรรคตไปแล้วจากไปแล้วแล้วเจ้าก็กลับมาทวงเอาราชสมบัติคืนก็แล้วกันพระระบบแห่งการสืบสันตติวงศ์มันยังมีอยู่พอสั่งการดังนี้แล้วก็ให้เรียกผู้โหราจารย์มาถามว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยจะอยู่ยืนไปอีกเท่าไหร่โหราวงศ์นี่ก็บอกว่า12ปีคือบางทีอยู่ป่าจะไม่ได้ข่าวคราวใช่ไหมก็เอากะเวลา12ปีเป็นประมาณก็แล้วกันเอา12ปีจากนี้สั่งการใหม่ว่าให้กลับมาให้กลับมาแล้วก็มาสวยราชสมบัติก็แล้วกันสองคนนี้ก็จะเดินทางไปในขณะที่กำลังจะเดินทางไปนี่ก็รำไห้กรำครวญกันละยังเป็นเด็กอยู่จะต้องจากพ่อมานางสีดาที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องเห็นว่าจะไปแล้วเอาก็ขอไปด้วยสามคนนี้ก็จึงพากันจากพระราชวังไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งพื้นที่ป่านั้นทำอาสมขึ้นอยู่อาศัยกันแล้วก็ต่างหาเลี้ยงชีวิตกันด้วยการที่ไปเก็บผลไม้โดยพระลักษณ์กับนางสีดาไปเก็บผลไม้มาหาให้พี่ชายกินโดยที่ว่าคิดว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพ่อก็แล้วกันนะในที่นี้เราอยู่กันสามคนไม่มีพ่อแม่ก็จากกันไปแล้วก็พี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเราตั้งพี่ของเราไว้ในฐานะพ่อและแม่ก็จึงทำการสักการะเคารพหาอาหารบำรุงเลี้ยงต่างๆให้พี่ชายคือพระรามนั้นได้รับประทานรามอยู่เฉยๆทำอะไรก็ทำการเจริญภาวนาหลวงพ่อฟังทำความเพียรทางจิตในที่นี้เนี่ยก็พิจารณานั่นแหละไกรกุลพิจารณาว่าชีวิตฉันทำไมตกมาถึงอยู่ตรงนี้ได้นะเพราะว่าพ่อนี่กลัวความในข้อนี้คิดต่อไปก็บอกโอ้นี่เราก็เหมือนกับจากพ่อมาแล้วพ่อนี่ก็เหมือนตายจากเราไปแล้วตั้งแต่ตอนที่จากกันมานี่แหละไม่ต้องไปรอตายถึงตอนจริงๆอีก12ปีข้างหน้าก็รอ12ปีเนี่ยทูฟังคิดอยู่เรื่องเนี้ยพ่อจากเราไปแล้วพ่อจากเราไปแล้วพอถึงเวลาที่พ่อจากไปจริงๆ9ปีแล้วนั่นเองท่านผู้ฟังด้วยเวลาล่วงไป9ปีด้วยความที่พระเจ้าทศรัทธาเนี่ยคิดถึงลูก3คนที่จากไปอยู่ป่าเพื่อที่จะป้องกันรักษาทำให้แบบเกิดตรามใจเกิดอาการล้มป่วยตายลงในปีที่9พอพระราชาสวรรคตลงแล้วพระเทวีที่เป็นอัครมเหสีเนี่ยก็บอกให้พวกอมาตย์เอายกพระตากุมารนั่นแหละขึ้นเป็นพระราชาพวกอมาตย์บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้นะต้องเมคชัวร์ก่อนว่าพระรามนี่ยังอยู่ไหมพระลักษณ์นี่ยังอยู่ไหมเพราะไปอยู่ป่าเมื่อ9ปีที่แล้วถ้าตายแล้วนี่ก็ยกพระตากุมารขึ้นเป็นพระราชาได้แต่ยังไม่ตายนี่กฎมณฑินบาลมันมีอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามลำดับเราก็จึงพากันไปสืบหากันว่าที่ไปอยู่ป่าเนี่ยไปกันยังไงอยู่กันยังไงพระตากุมารก็พร้อมด้วยพวกข้าราชบริพารเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ต่างๆไปเข้าป่าเลยเพื่อที่จะแสวงหาพระรามแต่พระรามอยู่ก็อัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้าไม่อยู่รู้ว่าตายแล้วเราก็จะขึ้นเป็นกษัตริย์เองก็พากันไปพอเดินทางไปถึงแล้วเห็นอาสมที่ประทับของพระรามก็จึงตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลแล้วก็เข้าไปพระตากุมารพร้อมกับอมาตย์สองสามคนไปทูลพระรามบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทศรถนี้สิ้นพระชนแล้วก็ให้พระองค์ขึ้นครองราชส่วนอีกสองคนคือพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาเนี่ยออกไปหาอาหารอยู่คนเดียวในขณะที่พระตากุมารแล้วก็เหล่าอมาตย์แจ้งข่าวให้พระรามทราบนี่พระรามนี่ก็หน้านิ่งชิว

0: ในขณะที่พวกอมากับพระตากุมารนี่ก็ยังมีความเสียใจอยู่นะลงเรืออยู่จากความที่พระราชาสิ้นพระชนม์ไปเราไปนี่ก็สะอื้นไปด้วยในขณะที่พระรามนี่นิ่งนะในขณะนั้นท่านฟังก็เป็นเวลาที่จะกลับมาของพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาพอดีจากการที่ไปหาผลไม้ในป่าพระรามก็มีความคิดว่าโอ้สองคนนี้ยังเด็กนะถ้ารู้ข่าวว่าพระบิดาตายเนี่ยต้องหัวใจแตกแน่เราจะต้องแก้สถานการณ์ซะก่อนพอพระลักษณ์และนางสีดากลับมาก็จึงสั่งให้ลงน้ำไปเลยสั่งให้ไปยืนแช่อยู่ในสระแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลที่พักของตนยืนแช่อยู่ตรงนั้นเอาทำไมให้ลงไปเพราะว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนสเตทเนี่ยเปลี่ยนสภาพจิตให้ฉันทำอะไรผิดเนี่ยให้งงงมึนก่อนแล้วก็แจ้งข่าวแจ้งข่าวเรื่องที่ว่าพระบิดาเนี่ยสวรรคตแล้วสองคนนี่ด้วยความเป็นคือยังไม่รับข้อบยังไม่ที่จะพิจารณาได้ถี่ถ้วนพอรู้ข่าวว่าพระบิดาสวรรคตแล้วเนี่ยฮะยังไงนะเป็นลมไปเลยท่านผู้ฟังเป็นลมไปอย่างเงี้ยประคองกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแจ้งข่าวอีกจนเป็นลมไปสองรอบจนรอบที่สามนี่แจ้งข่าวแล้วก็ถึงค่อยยับยั้งได้ไม่เป็นลมนะแต่ร้องไห้แบบโว้กร่ำกรวนเสียใจมากพระตากุมารเห็นสภาพแบบนี้ท่านผู้ฟังก็มีความแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระรามนี่ไม่เสียใจเลยดูลักษณะกุมารกับนางสีดานี่เสียใจปานนี้แม้ตัวเราเองก็รู้ข่าวมาหลายวันแล้วก็ยังสึกสะอื้นอยู่ท่านพิจารณาไงท่านทำยังไงถึงไม่เศร้าโศกพระรามบอกงี้ท่านฟังบอกว่าเหมือนผลไม้ที่เขาหามาเนี่ยเก็บผลไม้มานี่ผลไม้ที่เกิดมาเมื่อไรสุกขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องหล่นจากต้นเป็นแน่นอนไม่หล่นตอนนี้ก็หล่นตอนอื่นไม่หล่นตอนเช้าก็หล่นตอนเย็นไม่หล่นวันนี้ก็หล่นวันหน้ามันต้องหล่นแน่นอนต้องมีการที่แบบหวังอยู่ได้เลยอ่ะต้องมาคอยระแวงระวังอยู่ว่าต้องหล่นแน่นอนคือนี้เป็นข้อปฏิบัตินั้นทุกฝั่งของพวกที่แบบเขาเป็นนักบวชนักพรตที่เขาเวลาจะรับประทานผลไม้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปเด็ดมันมาจากต้นด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเบียดเบียนต้นไม้แต่จะเอาเฉพาะผลที่มันหล่นแล้วเท่านั้นเขาก็สังเกตดูว่าต้นไหนมันสุกแล้วอันเดี๋ยวมันต้องหล่นแน่เขาก็จะมาดูต้นนั้นอยู่เรื่อยหล่นหรือยังหล่นหรือยังเอาหล่นแล้วก็เก็บมาบางทีนี่เคร่งขนาดว่าไปรอมันอยู่ใต้ต้นเลยแล้วก็เอาบาตรรองเอาไว้ต้นไหนหล่นมาปุ๊บหล่นใส่บาตรหล่นใส่มือเนี่ยถือว่ากินได้หล่นลงพื้นเนี่ยไม่เอาด้วยซ้ำบางทีก็เอาข้างเคร่งป่านนั้นซึ่งก็พิจารณาแบบนี้แหละว่าถ้ามันสุกแล้วมันต้องร่วงแน่เหมือนคนนี่ถ้าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนพาลคนบัณฑิตคนมั่งมีคนยากจนเห็นตอนเช้าอยู่บางทีตอนเย็นก็ไม่เห็นกันเห็นตอนเย็นอยู่บางทีตอนเช้ามาไม่เห็นกันประโยชน์ที่จะมีด้วยการน้ำไหลคร่ำครวญเนี่ยไม่มีนะคนที่เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการที่จะกำจัดความโศกนี้ตัดความโศกนี้ไปให้ได้เหมือนกับลมพัดปุยนุ่นไปเหมือนกับเราใช้ปัญญาตัดความโศกไปเหมือนเราเห็นคนที่ตายอยู่ซึ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยแล้วเรากำจัดความโศกนี้ได้โดยการพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้นี่ถึงจะมีประโยชน์การร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้ไม่มีประโยชน์ทันว่าในเรื่องราวของพระสารถะชาดกก็มีเนื้อหาสำคัญตรงนี้แหละที่ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปแล้วก็ไม่ร่ำไรคร่ำครวญถึงเสด็จพ่อคือพระเจ้าทศรถที่ได้สวรรคตไปตัวพระรามเองหลังจากอยู่ครบ12ปีก็ได้เสด็จกลับไปที่เมืองวารณสีแล้วก็ขึ้นครองราชโดยธรรมเป็นพระราชาต่อไปช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ภาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี
10: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวม54จังหวัดและกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: กรมการปกครองร่วมกับปปง.วางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที
11: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.ถึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จะตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองเพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกะซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์ที่4กันยายน2569ครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีพี่กบครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ในรอบปีมาเป็นครั้งที่2
1: ในรอบเดียวนะ
0: ครั้งที่2
1: ครั้งที่3แล้ว
0: ครั้งที่3แล้วใช่มั้ย
1: ใช่
0: หายใจลึกๆหายใจล
1: ึ
0: กๆ
1: ชื่อสวัสดีเช้านี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ 105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ครับผม
0: ติดตามรับฟังได้ในช่วงอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้
0: เกือ
1: บ
0: คร
1: ึ่งชั่วโมงตีท้องร้องค่ะ
0: โอ้ตกใจคุณแอบออกเสียงอย่างนี้เดี๋ยวเขาเอาปืนไปยิง
1: เดี๋ยวมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปคุณสุกัญญา
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะใครที่เข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้เรามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเตือนภัยกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนมาเยอะฝนช่วงนี้มีฝนนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ซึ่งใครจะเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะคุณพี่
1: ถูกต้องนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่5นะครับซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่7กันยายนก็วันนี้วันที่4ถึงนะฮะวันจันทร์หน้าเลยนะครับคือช่วงตั้งแต่วันนี้ครับวันที่4ถึงวันที่7นั้นนะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ระวังนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับส่วนพายุดิเพรสชันโซเดลบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับใครที่จะไปบริเวณของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็ดูเรื่องของอากาศไว้หน่อยอาจจะไม่อันตรายเท่าก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ดูไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสภาพเรื่องของฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะเช็คให้ดีค่ะว่าพื้นที่ไหนฝนเยอะหน่อยนะคะก็จะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือ 60% ค่ะปริมาณน้ำฝนนะคะส่วนภาคอีสานค่ะวันนี้ 70% จะหนักหน่อยค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 60% ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนอันดามันนั้นฝน 60% ภาคกลางวันนี้นะคะ 60% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเดินทางนะคะในช่วงนี้ไม่น่าจะรอดจากฟ้าฝนนะ
1: ใช่
0: ฝนก็มาเยอะด้วย
1: อย่างกรุงเทพเองเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกมากวันอาทิตย์แต่หลังจากนั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันตกในเวลาที่เรียกว่าช่วงกำลังเย็นๆคนกำลังเลิกงานประมาณสัก3โมง4โมง5โมงเมื่อวานเนี่ยตกช้าหน่อยเมื่อวานตกประมาณ6โมงครึ่งนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ลากยาวเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยตกเกือบตลอดทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นช่วงฤดูฝนก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็การขับขี่บนท้องถนนด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: คุณพี่มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยข่าววันนี้มีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
1: วันนี้ก็อย่างที่พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ตกกันในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับอีกหนึ่งเรื่องคือการลงพื้นที่ของครม.สัญจรที่สงขลาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ครม.นั่นคือครม.เตรียมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้า44โครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมและฟื้นฟูพื้นที่นะครับคือหลังจากที่ครม.สัญจรที่สงขลาลงพื้นที่ไปนะครับก็เป็นลงพื้นที่แล้วก็เป็นการทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัด แดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้ครับเป็นการขอรับการจัดสรรงบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1 นะฮะคือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน44โครงการงบประมาณ 1,269 ล้านบาท 1,269 ล้านบาทโดยประมาณนะครับ2ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นสนับสนุน59โครงการตรงนี้งบ 62,336 ล้านบาทด้วยกันครับและครม.ยังเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือว่า Quick Win นะฮะและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับเพราะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงโรงพยาบาลการซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนั่นเองนะครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลามีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้คือเคาะเป็นควิกวิน4ด้านออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีด้านเศรษฐกิจค่ะด้านสังคมด้านความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าเรื่องของประกันภัยพิบัติ3ล้าน30ล้านครัวเรือนค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะแล้วก็มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนออกมาแล้วนะคะเป็นควิกวินครอบคลุม4ด้านด้านแรกเป็นเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจเองรัฐบาลก็เตรียมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยค่ะรวมสินเชื่อระยะยาวเนี่ย5ปีด้วยกันค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 1.5% ต่อปีพร้อมกับพัฒนาผังเมืองขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีด้วยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางและการขนส่งสินค้าชายแดนมีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ด้านแรงงานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีก3ปีค่ะนี่คือด้านเศรษฐกิจนะคะมาดูในด้านสังคมกันหน่อยค่ะก็จะมีการเร่งพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะวงเงินอยู่ที่250ล้านบาทค่ะก็จะเดินหน้าความร่วมมือด้านแรงงานไทยมาเลเซียด้วยมีการพัฒนาทักษะแรงงานแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางมีการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกาและโครงการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยค่ะหรือที่เรียกว่า Zero Drop Out นะคะรวมไปถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดและเด็กนอกระบบการศึกษาแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลด้วยค่ะเพราะว่าใครที่ไปจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศว่าจะมีลิงน้องลิงเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะไปดูในเรื่องของความมั่นคงด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความปลอดภัยโดยมีการทำงานร่วมกับประชาชนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีการพัฒนาระบบของกล้อง CCTV จำนวนทั้งหมดเนี่ย164ระบบด้วยกันค่ะมีการยกระดับด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI นี่แหละค่ะ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการชายแดนด้วยค่ะส่วนทางด้านภัยพิบัติครม.เองก็อนุมัติงบออกมานะคะเร่งดำเนินการเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเร่งด่วนเลยนะกว่า142ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะไปก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระบบการระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของควนลังแล้วก็ยังมีโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนพร้อมกับเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้รัฐนั้นจัดซื้อประกันภัยคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30หลังคาเรือนค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวด้วยเช่นกันนะคะระบบใหม่จะกำหนดเงินชดเชยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่า10,000บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะสำหรับอุทกภัยแล้วก็สำหรับวาตภัยแผ่นดินไหว5,000 บาทค่ะจ่ายภายใน15วันแล้วก็จะชดเชยตามความเสียหายจริงด้วยรวมไม่เกินแสนบาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะก็จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐเองก็จะรับภาระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุนะคะก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เลยค่ะมาเป็นเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองแบบรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะในขณะที่รัฐเองก็บอกว่าจะบริหารงบประมาณเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการดูแลทั้ง4ด้านครับทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับใน1เรื่องก็คือ การช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้านภัยพิบัติก็จะมีข้อที่เรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคจึงต้องมีการแก้ไขในเรื่องของการสำรวจครัวเรือนฮะคือถ้าใครที่อยู่ในบ้านที่มีเลขที่บ้านอันนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยจริงแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านครับเรื่องนี้ฮะรัฐบาลก็มีการเดินหน้าในการเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับความช่วยเหลือแล้วก็มีการประกันภัยพิบัติครับซึ่งก็มีการเห็นชอบจากครม.ในการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะปรับระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและมีการฟื้นฟูรวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนจากภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระทรวงมหาดไทยครับกรมการปกครองจึงมีการสั่งการให้นายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศครับไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะครับแต่หมายถึงทั่วประเทศครับเร่งสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเลขที่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้นะฮะโดยเน้นไปที่2กลุ่มด้วยกันครับ1คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำ2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮ
0: ะ
1: อันแรกคือเป็นบ้านแต่ไม่มีเลขที่บ้านแต่มีคนพักอาศัยอย่างที่2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพเป็นบ้านนะฮะแต่ก็มีผู้พักอาศัยเป็นประจำเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บนั้นจะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อจะรองรับการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและจะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งประเทศนะครับให้คนทุกกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเลขที่บ้านสามารถจะเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องนะฮะว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องบ้านแล้วนะคะกระทรวงพม.ก็มีการไปเร่งเยียวยานิคมมักกะสัน
1: ช่วงนี้ไฟไหม้เยอะ
0: ไฟไหม้เยอะนะคุณ
1: ก็แปลกนะพี่จริงๆเราจะได้ยิน
0: เลยนะไล่ๆกันเลย
1: สมัยผมเด็กเนี่ยอากาศแห้งแล้งระวังฟืนไฟจะเป็นช่วงหน้าหนาวซะเป็นส่วนใหญ่แต่หน้าฝนน่ะไม่ค่อยเจอว่าไฟไหม้แต่ปีนี
0: ้
1: หน้าฝนไฟไหม้เยอะมาก
0: ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทางด้านของพม.เองก็เร่งเยียวยานิคมมักกะสันหลังไฟไหม้นะคะเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางเนี่ยสู่พื้นที่ห้างแห่งโอกาสค่ะตั้งเป้าว่าจะเริ่มสร้างใน1เดือนนะคะซึ่งทางกระทรวงพม.เองก็จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเช้ามืดวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังค่ะมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ย97รายด้วยกันแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1รายแล้วก็อาสาสมัครบาดเจ็บอีก1รายค่ะเบื้องต้นทางพม.แล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการมอบถุงยังชีพเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวไปก่อนครอบครัวละ 3,000 บาทค่ะส่วนครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เหมือนเดิมเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนไปก่อนระหว่างรอการปรับปรุงที่อยู่อาศัยค่ะนอกจากนี้ทางพม.นะคะในหน่วยงานในสังกัดของพม.แล้วก็สายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นนะคะประสานสวัสดิการให้ความเหมาะสมกับแต่ละครอบครัวด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการแก้ไขระยะยาวทางพม.เองนะคะแล้วก็ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเองก็ได้มีการไปเตรียมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนนิคมมักกะสันจำนวนทั้งหมดเนี่ย91ครัวเรือนโดยเร่งกระบวนการให้สามารถที่จะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีบ้านที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยคุณภาพชีวิตก็กลับมาได้เดินหน้าได้ตามปกติแล้วก็มีชีวิตที่ดีด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของครม.สัญจรเองแล้วก็การดูแลผู้ที่ประสบปัญหาภัยต่างๆทั้งเรื่องของอุทกภัยนะฮะหรือว่านี่คืออัคคีภัยก็คือไฟไหม้นะครับไปดูกันที่หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็คือการจัดขบวนพยุหญาตราทางชลมารครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหญาตราทางชลมารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569นะครับณวัดอรุณราชวรารามโดยนะครับในวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับพร้อมนายกได้ตรวจนะฮะพื้นที่การรับเสด็จที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับโดยมีทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะของประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศและพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับนะครับผมซึ่งในวันศุกร์ที่6นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับที่วัดอรุณราชวรารามนะครับก็เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับนอกจากนี้ครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งฝึกซ้อมฝีพายในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้งนี้ครับกองทัพเรือเนี่ยได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีครับในส่วนของการฝึกฝีพายนะฮะเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยเป็นรูปกระบวนในแม่น้ำโดยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันที่3กันยายนนั้นเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งจะมีการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงก็คือ2ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรโดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินเส้นทางครับเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามระยะทาง 3.9 กิโลเมตรว่าเกือบจะ4กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกได้รับชมวิดิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีการตรวจสถานที่ทั้งบริเวณของหน้าลานโถงศาลาท่าวาสุกรีแล้วลงเรือเพื่อตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามพร้อมทั้งมีการตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณคะ
1: คึ
0: กคักมากเลยคึกคักมากเลยเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบ
1: วอลเลย์บอล
0: ใช่นะคะลูกยางหญิงไทยนะคะ
1: ต้อนรับสองอย่างนะ
0: ใช่
1: ถ้ากรุงเทพคือต้อนรับนักวอลเลย์บอล
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าชลบุรีก็ต้อนรับทหารเรือ
0: ทหารเรือก็มีแคปชั่นเยอะแยะมากมายนะในโลกโซเชียลบอกว่าอยากไปเที่ยวพัทยา
1: ก็อันนี้ได้ถามผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่ของตัวอำเภออำเภอบางละมุงก่อนนะ
0: คึกคักไหม
1: คึกคักเป็นส่วนๆคือถ้าพูดถึงพัทยาอาจจะมีส่วนที่คึกคักคือพัทยาก็มีพัทยาเหนือกลางใต้ใช่ไหมฮะซึ่งจุดที่ทหารเรือไปเที่ยวไม่ได้เป็นพื้นที่พัทยาเสียทั้งหมดก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่จัดคึกคักแต่ถ้าพูดถึงในอำเภอบางละมุงพื้นที่ไหนยังดำเนินชีวิตปกติก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่ได้คึกคักขนาดนั้น
0: แต่ว่า
1: แ
0: ต่ว่าก็ยังดีอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เอาเงินเข้ามาสู่ประเทศเรา
1: อย่างน้อย 5,000 นายเนี่ยจองโรงแรมเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณต่ำๆก็ต้องมีประมาณ 3,000 ห้อง
0: ครึ่งนึงแหละ
1: ก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ทหารมาก็ต้องกินต้องใช้และประเด็นคือแม่ค้าแม่ขายที่พัทยาเนี่ยก็อินเทรนนะติดป้ายเลยว่าถ้าเป็นทหารเรือ จากอเมริกาเนี่ยจะมีส่วนลด 10% 20% ก็ว่ากันไปเพื่อเป็นการจูงใจให้เขาไปจับจ่ายใช้สอยติดอย่างเดียวคือทหารเรือไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะจ่ายเต็มมาเลยได้นะคะไทยรับได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างคึกคักค่ะเพราะว่าต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงก็คือวอลเลย์บอลนะคะหลังจากที่ไปคว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋ว ไปโอลิมปิกได้ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะท่านนายกเองก็ได้ขอบคุณค่ะผู้จัดการทีมแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนค่ะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จแล้วก็รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปด้วยท่านนายกย้ำนะคะว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะเราต้องไม่ประมาทแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงกีฬาทุกประเภทค่ะผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะแล้วก็ยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะท่านนายกเองก็เมื่อวานนี้ก็ได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย14 ล้านบาทเพื่อทำพิธีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยค่ะเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็วางลูกบอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะมีการถ่ายภาพหมู่แล้วก็เมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศท่านก็ไปเซตวอลเลย์บอลด้วยนะก็เป็นความน่ารักนะคะคือคักบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวาน
1: ก็เอาใจช่วยทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยนะเพราะว่าเราได้ตั๋วเร็วมากปีนี้ปี2026เราได้ตั๋วคือเราเป็นแชมป์เอเชียเราได้ตั๋วในฐานะโควต้าแชมป์เอเชียไปโอลิมปิกปี2028ก็ต้องเตรียมทีมกันต่อไปนะฮะ2ปีเพื่อจะแข่งโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ขอให้ได้เหรียญรางวัลกลับมา
0: เ
1: องนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักนะฮะฟังตีค้องร้องข่าวสักครู่แล้วกลับมาอยู่กันต่อในช่วงท้ายของรายการข่าวยามเช้าครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมส ังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศความพร้อมว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือตัวย่อกกร.ร่วมกับธนาคารโลกหรือ World Bank เพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักอันได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทางรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศไทยการดำเนินการก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงนั่นเองแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำต่อไปว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่เสนอความลึกซึ้งในด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนนั้นไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะว่าประเทศไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งหรือทาเลนต์จากทั่วโลกแหละครับขณะนี้เองทางรัฐบาลก็กำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านประเด็นเรื่องกีฬากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมหนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ตีตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จนั่นเองแหละครับโดยในงานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีขอพับสคริปต์แล้วครับขอพูดจากใจดีกว่าพร้อมทั้งขอบคุณนักตบสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาฝากคนไทยให้ยิ้มตามกันไปทั้งประเทศแล้วครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนแหละครับที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปพร้อมทั้งย้ำอีกว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วครับและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาท และคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะและก็ย้ำว่าทางรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่รวมไปถึงกีฬาทุกประเภทแล้วครับผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลกันต่อไปและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทด้วยกันพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงโดยนายกรัฐมนตรีวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้โชว์ลีลาการอันเดอร์และเซตลูกวอลเลย์บอลสลับกันไปมากับกัปตันชมพู่นางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วครับก็สร้างสีสันและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ร่วมงานเรียกว่าเชียร์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับแล้วกัปตันชมพู่ก็ยังเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาแด่นายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับพี่น้องไปตามติดกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเตรียมจะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรก4กันยายนนี้เร่งวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่4กันยายน2569จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ครั้งที่1/2569โดยมีภารกิจเร่งด่วนนั่นคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกันต่อไปซึ่งที่ผ่านมานั้นมีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและก็พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แต่ว่ากลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆและครับที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของมีตำรวจลงในพื้นที่การจัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบไปเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวคืนค่าบัตรเต็มจำนวนเลือกย้ายรอบได้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายน2569เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP มันทรุดตัวลงมาในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วผู้จัดจึงทำการยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569เวลา18นาฬิกานั้นในเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าทันทีที่ได้รับรายงานก็รีบสั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภค
7: ข้าสู่การประชุมหารือกันด้วยจนได้ข้อสรุปจากสคบถึงมาตรการเยียวยาโดยกำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายน2569ที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดส่วนผู้ที่ต้องการชมการแสดงก็ขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายน2569ได้ครับและนอกจากนี้ผู้จัดก็แจ้งอีกว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน8รายนั้นผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ต้องการขอคืนเงินก็สามารถติดต่อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ call center หมายเลขโทรศัพท์02-262-3456และผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินครับส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินก็จะได้รับเงินคืนภายใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่สคบก็ได้มีการลงพื้นที่บันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งมาว่าได้ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วพร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผลกันด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากการเลื่อนการแสดงแล้วอย่างเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีไปเพื่อให้ทางสคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยากันต่อไปผู้ได้รับผลกระทบก็ควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนนะครับพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถแจ้งให้ทางสคบรับเรื่องและก็ช่วยประสานได้นะครับและสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกการออมให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือตัวย่อสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569ก็แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bond Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนี้ก็มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแหละครับโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีและสิ่งที่ประชาชนจะต้องตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางนี้มีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่มันแตกต่างกันครับพี่น้องต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากไม่มายก็สามารถซื้อผ่าน Wallet สบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายวันที่4ถึงวันที่15กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:00 นหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มนะครับพี่น้องโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับ และสำหรับจุดสำคัญของการซื้อผ่านวอลเล็ตสบน.นั่นก็คือใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serve หรือมาก่อนได้ก่อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายใครที่สนใจจึงควรจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงเตรียมเงินในวอลเล็ตให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้ส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond Connect Platformระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายน2569ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายด้วยกันหรือจะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการจัดสรรผ่าน Bond Connect แตกต่างจาก Wallet สบน.โดยใช้วิธี Small Lot First ทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็น

0: พร้อมเพย์และแอปพลิเคชันเป๋าตังบนเวทีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคม2569นี้เป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พร้อมเป็นจุดหมายการลงทุนในอนาคตและฟื้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเตรียมนำเสนอความโดดเด่นด้านการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์ที่ปัจจุบันมีบัญชี38ล้านบัญชีด้วยกันผู้ใช้ธุรกรรมกว่า 2,000 ล้านบาทและแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีผู้ใช้ถึง40ล้านรายและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้รวดเร็วและมากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความซับซ้อนและที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการต่างๆรับมือปัญหาสแกมเมอร์อย่างเช่นการตรวจจับการโอนเงินที่น่าสงสัยทำให้การหลอกลวงโอนเงินลดลงได้ถึงร้อยละ80เลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ยังเข้มงวดการถอนเงินที่มีจำนวนมากกว่า5ล้านบาทด้วยการซื้อเพิ่มข้อบังคับกรณีถอนทองผ่านออนไลน์มากกว่า2กิโลกรัมเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินและในวันที่10กันยายนนี้นะครับทุกองค์การทางการเงินก็จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เฝ้าระวังและป้องปรามธุรกรรมที่น่าสงสัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเงินของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับการเตือนเรื่องของภูมิอากาศกับพี่น้องประชาชนกันหน่อยว่ามีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนว่าให้รับมือปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงปลายปีนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนั่นก็คือในช่วงปลายปี2569ไปจนถึงต้นปี2570นั่นแหละครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแรงจัดในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีเพียงร้อยละ60ถึง70เท่านั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานให้งดทำนาปรังแล้วครับอย่าลืมย้ำกันนะครับช่วงนี้เขาจะขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานว่าให้งดทำนาปรังแล้วรณรงค์ให้ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านในช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:54 นะคะ
1: กลับเข้ามาก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี้เรื่องเราคุยเรื่องว่าครม.ลงพื้นที่สงขลาใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: เราคุยเรื่องของกินกัน
0: ใช่ค่ะดิฉันชอบเพราะว่าพอไปสงขลาทีละเนี่ยคือใครที่ไปสงขลาหาดใหญ่ต้องหลงรักนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยที่นั่นอากาศดีแล้วก็ของกินเยอะของกินอร่อยแล้วก็อาหารทะเลก็ถูกผลไม้ถูกมาก
1: คือวันนี้ครับคุณก๊อฟครับต้อง

0: แยกก่อนว่าที่พูดเมื่อกี้คือพี่พูดถึงอำเภอเมืองสงขลา
1: ไม่หาดใหญ่ก็ไป
0: หาดใหญ่อากาศกับอำเภอเมืองจะไม่เหมือนก
1: ันไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: ตัวสงขลาโอเค
0: มันมีคนชอบพูดว่าคนไหนคนหาดใหญ่ไม่ใช่คนสงขลาคนสงขลาไม่ใช่คนหาดใหญ่
1: มันจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะไม่เหมือนกัน
1: แต่ว่าทะเล
0: มันไม่ได้เป็นเรื่องความแตกแยกมันเป็นเรื่องคำแล้วกัน
1: ใช่แต่ว่าทะเลสงขลาน่ะโอเคสวย
0: สวย
1: เพราะว่าที่ฉันไปเดินเรียบชายหาดที่ติดทะเลแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่
0: นางเงือกหรือยังครับอันนี้พูดไม่ได้ทะลึ่งนะ
1: ฮะอ๋อไปแล้วไปถ่ายรูป
0: เขามีความเชื่อซึ่งไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าใครถ้าไปถ่ายรูปกับนางเงือก
1: ฉันก็จับมาแล้ว
0: ส่วนใครถ้าไปแบบสัมผัสรูปปั้นนางเงือกเนี่ยก็จะได้กลับไปซ้ำ
1: อ้าวก็คุณแดนอ่ะคเดชคัมภีระไง
0: อันนั้นเขาไม่ได้เป็นความเชื่ออันนั้นเป็นนิสัยหยอก
1: กันนะคะอ่ะคุณมีเวลาน้อยค่ะไปที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าน
0: ะครับผมอ๋อลืมบอกว่าทุกจังหวัดมีของดีของเด็ดนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครม.สัญจรในรอบต่อไปว่าจะไปไหนซึ่งถ้าไปจังหวัดท่านแน่นอนว่าเราก็จะนำเสนอข่าวของจังหวัดท่านและบริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงอาหารที่น่าสนใจของจังหวัดท่านด้วยแต่แว่วๆมาว่ารอบหน้าจะลงพื้นที่ภาคอีสาน
1: ภาคอีสาน
0: ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจังหวัดไหนแต่น่าจะเป็นภาคอีสานคร่าวๆแล้วกันนะครับมาดูกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาการส่งออกกันบ้างแล้วกันนะครับผมก็เป็นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับการค้าไทย3สมดุลแก้ปัญหาการส่งออกที่เติบโตแต่ว่ารายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนะครับดัน SME ให้เกษตรกรรับประโยชน์จากการค้ามากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้าปรับโครงสร้างภาคการค้าไทยภายใต้แนวทาง3สมดุลครับได้แก่สมดุลตลาดสมดุลสินค้าและสมดุลรายได้ครับเพื่อให้การเติบโตของการส่งออกมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยกระจายรายได้ถึง SME คืออย่างนี้ครับปัญหาการส่งออกเนี่ยเติบโตขึ้นแต่ว่ารายได้เนี่ยกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีเป้าหมายจะกระจายรายได้ไปถึง SME มากขึ้นนะครับไปถึงเกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็แรงงานมากขึ้นครับข้อมูลของการส่งออกเดือนกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวร้อยละ21ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ต่อเนื่องนะฮะเป็นเดือนที่25ติดต่อกันครับและช่วง7เดือนแรกขยายตัว 18.2% แต่ว่า SME ซึ่งมีผู้ส่งออกมากกว่า 22,000 รายเนี่ยจากทั้งหมดกว่า 30,000 รายกลับมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียง 14% รัฐบาลจึงจะปรับเป้าหมายจากส่งออกให้มากขึ้นเป็นทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ก็คือการกระจายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ลดการพึ่งพาตลาดหลักเพิ่มครับ local content เชื่อมโยงการผลิตกับวัตถุดิบนะครับชิ้นส่วน SME แรงงานและเทคโนโลยีไทยยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่การแปรรูปและแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงรวมถึงนะฮะลดข้อจำกัดทางด้านเงินทุนมาตรฐานข้อมูลตลาดและโลจิสติกส์ครับรัฐบาลย้ำนะครับว่าความสำเร็จของการส่งออกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่ยอดเท่านั้นแต่ต้องทำรายได้ให้มีการสร้างงานและมีโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยและก็เกษตรกรมากขึ้นเพื่อเติบโตไปพร้อมกันครับ
1: ค่ะเรื่องราวข่าวสารนะคะเรายังมีมากมายแต่ว่าเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยทำไมข่าวยามเช้าโดนตัดเวลาเหรอรายการข่าวยามเช้าทำไมเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะ
0: เรามี
1: ตีคล้องร้องข่าวคนเข้าใจผิดว่าเป็นอีกหนึ่งรายการไม่ใช่นะคะอยู่ในรายการเดียวกัน
0: ตีคล้องร้องข่าว
1: เป็นช่วง
0: ของรายการข่าวยามเช้า
1: ใช่
0: เป็นการปรับปรุงพัฒนารูปแบบรายการ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังหอกระจายข่าวหมู่บ้านเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ทักมานะคะก็บอกกล่าวกันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีคุณชัยนาทาวคุณชีวินนะคะบอกว่าสวัสดีดูเฟซข่าวไปด้วยนะคะอยากเห็นผู้รายงานข่าวครับอ่ะดูทางจอ
0: Facebook
1: Live ได้เลยนะคะ
0: แต่ผมฟังเสียงดีกว่าใหญ่หน้าเลยดีกว่านะฮะ
1: สวยหล่อค่
0: ะ
1: สวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณสุไรคุณสุนีคุณสุนิสาคุณคมสันคุณอนงนาถนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวแล้วก็มีคุณฟาดีคุณเพชรนะคะบอกว่าคุณฟาดีบอกว่าคุณสมยศบอกว่ากระบี่เนี่ยว่าระยองเช้านี้สัญญาณชัดเจนคุณฟาดีบอกว่ากระบี่ฝนตกหนักเลยตอนนี้นะคะใครที่อยู่ที่ไหนเนี่ยทักทายกันมาได้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่าบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่สัญญาณเป็นยังไงบ้างคุณพับพลึงนะคะคุณแดงคุณสุนทรคุณสุวิทย์นะคะคุณโกศลบอกว่ากาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนดีมากค่ะคุณพี
0: ครับผมวันนี้เราสองคนนะฮะคุณกบสุกัญญาผมพฤษนะครับพี่สายชนและพี่เดชอัครเรศต้องลาไปก่อนนะครับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอาราม

0: เช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailandด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำ